0: ำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียว

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านติดตามเหตุดินทรุดและรอยแยกส่งผลกระทบต่อพื้นที่อาคารเรียนมาตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมาซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ออกคำสั่งห้ามเข้าให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงภัยจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันอันตรายนายเจเศรษฐ์กล่าวว่าขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้รับการประสานจากรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้นสังกัดของโรงเรียนจัดสรรงบประมาณวงเงิน 3.9 ล้านบาทจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังใหม่บริเวณพื้นที่สนามกีฬาของอบต.ศรีภูมิซึ่งจะได้มีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนชั่วคราวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน90วันโดยในระยะยาวจะต้องมีการจัดหาพื้นที่ตั้งแห่งใหม่ของโรงเรียนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะต้นสังกัดจะได้ประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาขอใช้พื้นที่ต่อไปทั้งนี้ยังได้สั่งการปภ.จังหวัดน่านสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆทั่วทั้งจังหวัดและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันเหตุซ้ำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนภัยเป็นการเร่งด่วนติดตามผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: แฮร์รี่เคนกองหน้าจอมถล่มประตูทีมชาติอังกฤษสกัดทีมบาเยอร์มิวนิกยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีทำสถิติยิงประตูแตะ100ลูกได้เร็วที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลลีกเมืองเบียร์หลังจบเกมที่เปิดบ้านถล่มอุนิออนเบอร์ลินขาดลอย 7-0 เมื่อวันศุกร์ที่18กันยายนที่ผ่านมาผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ที่น่าสนใจท็อตแนมฮอตสเปอร์แพ้แอสตันวิลล่า 2-3 ไบรตันชนะอาร์เซนอล 3-0 นิวคาสเซิลยูไนเต็ดชนะเฮาซิตี้ 2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจเซลตาบิโกชนะราซิ่งซานตาเดย์5-0เซบีย่าแพ้บาร์เซโลนา1-3ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซีเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจแอสโรมาเสมออินเตอร์มิลาน2-2เวเนเซียแพ้วาซิโอ0-2ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจไอทัคแฟรงค์เฟิร์ตเสมอไฟบวก2-2และสตุตการ์ดแพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์0-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์รายการซาโปโลโอเพ่น2026ที่ประเทศบราซิลประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศนาเดียโพโดรอสกานักเทนนิสสาวชาวเจนตายมือ317ของโลกชนะปาราโบโดซานักเทนนิสมือ70ของโลกและเป็นมือ2ของรายการจากสเปน2เซตรวด6-3และ6-4สุราเชษฐ์โชติกุลรายการครับ
6: พบกับการแข่งขันทุกวันและการแข่งขันนั้นคือการเอาชนะเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกชีวิต
4: รอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับนี่คือรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นะครับผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญทรงบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายและสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับรับฟังในพื้นที่ไหนสัญญาณการออกอากาศเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าในพื้นที่นะครับฝนฟ้าตกนะฮะมีลมแรงนะครับหรือว่ามีเหตุการณ์ใดๆที่อยากจะเล่าสู่กันฟังหรือว่าจะพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทักทายกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage Army Radio ภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องขอบพระคุณในการรับฟังด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้20กันยายนเนี่ยในมิติความสำคัญของชาตินะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับซึ่งวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยเขาได้เริ่มมีขึ้นในครั้งแรกก็คือวันที่20กันยายนย้อนกลับไปในปี2528นะครับเนื่องจากองค์การสหประชาชาติเขาได้มีการกำหนดให้ปี2528ในครั้งนั้นเป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีของไทยก็มีมติให้20กันยายนของทุกปีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเป็นวันเยาวชนแห่งชาติครับโดยถือว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคลเนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีถึง2พระองค์ด้วยกันพระองค์แรกคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8นะครับซึ่งทั้ง2พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในขณะที่ยังทรงเป็นเยาวชนเหมือนกันนะครับดังนั้นเยาวชนไทยก็ควรที่จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้ง2พระองค์นะครับด้วยการที่น้องๆก็ต้องหมั่นพัฒนาตนเองแล้วก็ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอยู่เสมอนั่นเองสิ่งที่สำคัญก็คือสำหรับน้องๆเยาวชนเนี่ยนะครับการตระหนักรู้ถึงหน้าที่แล้วก็บทบาทของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็เยาวชนเหล่านี้นะครับเมื่อเติบโตขึ้นไปก็จะเป็นกำลังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับความหมายของเยาวชนในสากลเนี่ยนะครับหมายถึงคนในวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือว่าผู้ที่มีอายุระหว่าง15ถึง25ปีนะครับในขณะที่เด็กมักจะหมายถึงผู้ที่อายุต่ำกว่า14ปีและก็นับตั้งแต่ปี2528เป็นต้นมาเยาวชนของชาติเนี่ยก็จะได้รับการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถนะครับให้เข้ามามีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาตนเองการพัฒนาชุมชนและก็ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องก็เริ่มจากการพัฒนาตัวเองก่อนนะครับให้เป็นผู้ที่มีค่านิยมที่ถูกต้องภูมิใจหวงแหนแล้วก็อนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทยรวมถึงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยแม้พูดถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยพาให้นึกถึงเรื่องของโขนนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเด็กๆแล้วก็เยาวชนลูกหลานของเราเนี่ยคุณผู้ฟังครับเป็นกำลังสำคัญนะครับแล้วก็เยาวชนสมัยนี้ให้ความสนใจกับเรื่องของการแสดงโขนเป็นจำนวนมากเห็นได้จากการคัดเลือกนักแสดงในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ตรงตามพระราชสวนีตรงตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ได้รื้อฟื้นศิลปะการแสดงโขนขึ้นมาให้ได้รับความนิยมแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าบัตรนะครับในการเข้าชมโขนพระราชทานในปีนี้ที่ในส่วนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยเขามีการจัดแสดงรู้สึกว่าเกือบจะเต็มแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูกันที่

0: เด็กเยาวชนนะครับก็จะช่วยให้น้องๆเติบโตขึ้นมาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพแล้วก็มีคุณธรรมได้อย่างแน่นอนนะครับและเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาตินะครับในปี2569นี้ทางรายการของเรานะครับมีรายงานพิเศษซึ่งจัดทำขึ้นรวบรวมสิ่งที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับวันนี้ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายการพิเศษชิ้นนี้กับคุณสุภาพรแสนสุขกันเลยครับ
1: ถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลในธรรมเมื่อเติบใหญ่ขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดีและประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ก็ต้องมีพลเมืองดีดังว่านี้พระราชดำรัสตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในปีพุทธศักราช2495เมื่อครั้งเสด็จทรงเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติได้อย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้ตระหนักในความสำคัญจึงได้สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถรวมถึงการแสดงออกโดยสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์และให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศและเป็นกำลังหลักสำคัญสมดังคำขวัญของวันเยาวชนแห่งชาติว่าร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติกองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงของประเทศที่ดำเนินทุกภารกิจตามกรอบนโยบายควบคู่ไปกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งพื้นที่ตอนในและชายแดนมาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนทุกช่วงวัยของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการต่างๆเช่นโครงการคีตาวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินซึ่งดำเนินการต่อเนื่องปัจจุบันเป็นปีที่5นอกจากนี้ยังมีโครงการประกวดวาดภาพสร้างสินเพื่อภูมินและถิ่นไทยโครงการเสาธง5นาทีโครงการมะคุเทศน้อยรวมถึงการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารของกองทัพบกก็ผลักดันให้เยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลได้เข้าถึงหลักสูตรของกองทัพบกให้ได้มากที่สุดเช่นกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้รัฐบาลโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติที่เป็นแบบอย่างในการทำความดีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้เจริญมั่นคงเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กในวันนี้พวกเขาคืออนาคตของชาติกองทัพบกร่วมส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชนทุกรูปแบบ20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ
0: ขอบคุณคุณสุภาพรด้วยนะครับนี่คือรายงานพิเศษที่ตั้งใจทำขึ้นมานะครับเพื่อให้หลายๆคนแล้วก็คุณฟังทุกท่านนะครับได้รับทราบถึงที่มาแล้วก็ตระหนักถึงหน้าที่ของเยาวชนในขณะที่กองทัพบกก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการที่จะส่งเสริมในทุกมิติให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนซึ่งคือบุตรหลานของเราได้มีโอกาสนะครับโดยเฉพาะการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันทั้งหมดนั่นเองนะครับพูดถึงเยาวชนแล้วคุณผู้ฟังครับนึกถึงน้องเนเน่นะฮะน้องเนเน่รอยัลนะฮะหรือว่าน้องแพรวรัติการอําลอยนะครับซึ่งน้องเนี่ยมีผลงานโดดเด่นในการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21นะครับซึ่งก็ได้โกลเด้นบัสเซอร์เข้าไปชิงชนะเลิศนะครับหรือว่ารอบไฟนอลเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยตามที่เราทราบกันดีเดี๋ยวส่งกำลังใจให้น้องเนเน่กันนะครับซึ่งรอบไฟนอลเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยนะครับจะมีขึ้นในวันที่22กันยายนตามเวลาสหรัฐหรือว่าตรงกับช่วงเช้าของวันที่23กันยายนตามเวลาประเทศไทยนะครับโดยผู้เข้ารอบทั้ง10คนเนี่ยก็จะมีคิวขึ้นทำการแสดงนะครับเพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐและตำแหน่งผู้ชนะอเมริกาก็อตทาเลนต์2021 ก่อนที่จะมีการประกาศผลนะครับในวันที่23กันยายนตามเวลาของสหรัฐนั่นเองสำหรับน้องเน่นะครับมีรายงานล่าสุดคุณผู้ฟังครับว่าน้องเนี่ยได้ถูกจัดให้ขึ้นแสดงเป็น

ลำดับที่2ในคืน Final Performance โดยผลชนะจะตัดสินจากคะแนนโหวตของผู้ชมที่มีสิทธิ์ในสหรัฐนะครับในส่วนนี้นะครับกติกาการโหวตแล้วก็ชี้ชะตาแชมป์เนี่ยทางด้านของ NBC เขาระบุนะครับว่าผู้ชมสามารถโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ชื่นชอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ก็คือ nbc.com แล้วก็ที่แอปพลิเคชันอเมริกา Got Talent แล้วก็ TikTokในช่วงเวลาที่รายการเปิดระบบการรับคะแนนนะครับโดยกติกาการโหวตของไลฟ์โชว์เนี่ยนะครับกำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิ์ต้องมีอายุอย่างน้อย16ปีและอยู่ใน50รัฐของสหรัฐอเมริกานะครับรวมถึงเปอร์โตริโกในช่วงเวลาที่เปิดโหวตดังนั้นเนี่ยผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยไม่สามารถลงคะแนนอย่างเป็นทางการจากประเทศไทยได้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้น้องเทเน่ก็สร้างกระแสนะครับแล้วก็ด้วยการนำเพลงที่เป็นเพลงในตำนานเพลงยอดฮิตนะครับอย่างรอบแรกเนี่ยน้องใช้เพลงซอมบี้นะฮะแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากๆก่อนที่จะมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยน้องเลือกใช้เพลง Black Hole Sun นะครับซึ่งก็มาแสดงบนเวทีอเมริกา Got Talent ก่อนที่จะได้ Golden Buzzer เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยตรงเป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับเดี๋ยวช่วงเช้าวันที่23กันยายนเรามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจน้องไปพร้อมกันอันนี้ถือว่าเป็นเยาวชนต้นแบบนะครับของเด็กแล้วก็เยาวชนไทยน้องมีความสามารถแล้วก็น้องไม่ท้อถอยฮะตามความฝันตัวเองแล้วก็สามารถที่จะก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกได้อย่างสง่างามมากๆนะครับเป็นกำลังใจให้น้องคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวด้วยเนี่ยนะครับเชื่อว่าพี่น้องคนไทยทั้งประเทศก็ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้น้องด้วยเช่นเดียวกันครับมาดูกันต่อคุณผู้ฟังครับที่เรื่องของงานใหญ่ปลายปีนี้นะครับซึ่งเป็นงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเรื่องของเส้นทางการเดินริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพล่าสุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพลเอกณัฐวัฒน์อัคคณีบุตรที่ปรึกษากองพลที่1รักษาพระองค์นะครับท่านเป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับเส้นทางการเดินริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยที่ประชุมก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับการเคลื่อนริ้วขบวนที่1ซึ่งกำหนดเริ่มในวันที่16ธันวาคมรวมถึงแนวคิดและรูปแบบการจัดริ้วขบวนโดยเป็นการจัดรูปแบบคล้ายกับแถวแซงนะครับให้กำลังพลเดินขึ้นไปเทียบข้างก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการส่งต่อริ้วขบวนนะครับสำหรับการปฏิบัติและการตั้งแถวกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วจะออกมารวมกับแถวแซงเพื่อจัดแถวไล่ตามส่วนต่างๆของริ้วขบวนมีจุดสำคัญในการส่งต่อระหว่างริ้วขบวนที่1และริ้วขบวนที่2รวมถึงการพิจารณาเคลื่อนย้ายพระบรมโกศจากพระยานมาสามลำคาญไปยังพระมหาพิชัยราชรถด้วยนะครับทั้งนี้แถวแซงของกองร้อยในระดับเดียวกันก็จะเข้ามาประกบคู่กับแถวกำลังพลของพระยานมาสามลำคาญโดยให้วงดุริยางค์ทหารบกเดินตามจุดต่างๆที่กำหนดรูปแบบการสวนสนามหากปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวก็จะเหลือเพียงวงดุริยางค์ทหารบกที่ตั้งประจำตามจุดต่างๆอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ได้มีการประชุมกันออกมาในช่วงของปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยเองก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นเดียวกันนะครับสำหรับประธานการประชุมเนี่ยนะครับทางด้านของคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการมอบหมายให้กับผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมในวงดังกล่าวเนี่ยนะครับซึ่งการประชุมเนี่ยเป็นการบูรณาการจากภาคส่วนต่างๆเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยและงานด้านการอำนวยความสะดวกการจราจรในงานพระราชพิธีดังกล่าวนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการร่วมดำเนินการภารกิจดังกล่าวโดยมีศูนย์ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทยเขาเป็นหน้าที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรนะครับที่ประชุมเนี่ยเขาได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานทางด้านต่างๆนะครับก็ครอบคลุมทั้งเรื่องของการจัดระเบียบขบวนรถการกำหนดจุดการจอดรถและจุดพักคอยการจัดระบบสุขอนามัยการ
พยาบาลเบื้องต้นแล้วก็การให้บริการอาหารและน้ำดื่มรวมถึงแผนเผชิญเหตุและการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเพื่อให้การดูแลผู้ที่มาเข้าร่วมงานรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นไปอย่างมีระบบมีมาตรฐานแล้วก็ดูแลได้อย่างทั่วถึงทุกมิติยังได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของความอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยนะครับเพื่อสนับสนุนงานพระราชพิธีที่สำคัญให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทุกประการนั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมานะครับพูดคุยกันคุณผู้ฟังมีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับประเด็นดังกล่าวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งนะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: เลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูกันที่ข่าวดีกันบ้างคุณผู้ฟังเดี๋ยวเตรียมลุ้นกันนะครับกระทรวงการคลังไปต่อไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับยืดระยะเวลาออกอีก2เดือนนะครับเตรียมชงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องมารุ้นกันนะคุณผู้ฟังว่ามาตรการไทยช่วยไทยพัฒน์60-40เนี่ยทางด้านของครม.เขาจะพิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณที่มีอยู่อะไรอย่างไรเนี่ยนะครับก็คาดการว่าจะต่ออายุมาตรการได้อีก2เดือนซึ่งการใช้จ่ายยังคงเป็นรูปแบบเดิมนะครับก็มีการเปิดเผยมานะครับทางด้านของนายวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับเขาก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้หลังจากที่ผ่านมาไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากในส่วนของพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับเมื่อรัฐบาลต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60-40ให้กับประชาชนเนี่ยก็ต้องเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็จะยึดตามจำนวนผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามคุณสมบัตินะครับที่ผ่านเกณฑ์ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับส่วนคนที่ไม่ได้ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองเดี๋ยวเราตามกันนะฮะลุ้นไปพร้อมกันวันที่22กันยายนวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับอ่ะหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ฟังแต่ก่อนจะล่ำลากันไปดูเรื่องของฝนด้วยนะครับเพราะว่าตามประกาศของกรมอุตุวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักขณะเดียวกันพื้นที่ภาคใต้คลื่นลมยังแรงอยู่นะครับติดตามดูแลสุขภาพรักษาร่างกายกันด้วยนะครับล่ำลาเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่ในรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันพรุ่งนี้วันนี้ผมณัฐาจันทรังสีและคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
4: ร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรองแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดณอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดผมคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอะ
8: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
8: ๆสอบถามโทร1153
9: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: เมื่อคืนที่ผ่านมาพลตรีชาคิดอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินทางลงพื้นที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อเข้าเยี่ยมและติดตามอาการของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดลอบยิงซ้ำเมื่อวันที่18กันยายน2569บริเวณหมู่ที่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสในการนี้รองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้พูดคุยสอบถามอาการด้วยการห่วงใยพร้อมทั้งมอบกระเช้าเยี่ยมไข้และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวทั้งนี้กองทัพภาคที่4จะดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์และการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บทุกนายอย่างดีที่สุดเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปสายน้ำที่เปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตมาเนิ่นนานกำลังเผชิญกับสถานการณ์ความรุนแรงที่มนุษย์สร้างขึ้นติดตามกับคุณอิตคณินบุญประเสริฐครับ
3: 20กันยายนวันอนุรักษ์และรักษาคุ้มครองแห่งชาติเป็นวันที่สะท้อนจุดใหญ่ของประเทศไทยเมื่อสายน้ำกำลังเผชิญทั้งปัญหามลพิษขยะน้ำท่วมภัยแล้งและสถานการณ์ล่าสุดที่ต้องจับตาคือการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงหลังพบประเด็นการปนเปื้อนโลหะหนักในพื้นที่รวมทั้งต้องรับมือกับสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ทั้งน้ำมากน้ำเสียและน้ำไม่เพียงพอไปพร้อมกันทางออกจึงต้องเริ่มจากการป้องกันมลพิษตั้งแต่ต้นทางควบคุมการปล่อยน้ำเสียและจัดการขยะไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำและคลองรวมถึงฟื้นฟูพื้นที่รับน้ำพื้นที่ริมฝั่งเพิ่มความสามารถในการรองรับน้ำและลดความรุนแรงของน้ำท่วมใช้ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำและข้อมูลแบบเรียลไทม์รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและดูแลสายน้ำในพื้นที่ของตนเองเพราะการอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่คือการปกป้องแหล่งน้ำอาหารสุขภาพและวิถีชีวิตของประชาชนดังนั้นวันอนุรักษ์และรักษาคูคลองจึงควรเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนจากตามแก้ปัญหาสู่การดูแลสายน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อให้แม่น้ำคูคลองอยู่คู่คนไทยอย่างยั่งยืนอิตคณินบุญประเสริฐเรียบเรียง
4: ใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ยิ่งถ้าได้ความหมายเข้าแล้วก็จะเกิดความลึกซึ้งแต่ชีวิตจะเกิดความเยือกเย็นก็ต้องให้ห่างไกลจากกิเลสอะไรล่ะที่เป็นกิเลสก็เป็นเครื่องเศร้าหมองจิตผูกพันแล้วก็เกิดความเศร้าหมองห่วงโน่นห่วงนี่กังวลโน่นกังวลนี่ก็เป็นความโลภความโกรธความหลงก็ให้ห่างไปมันก็จะเกิดความเยือกเย็นฉะนั้นการสวดมนต์นั้นก็คือการแสดงธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายก็ลองไตร่ตรองดูว่าในหนังสือสวดมนต์มีตัวอักษรเขียนคำบทสวดนั้นเป็นบทนั่นก็เป็นการบันทึกคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกได้ว่าเป็นการใช้ตัวอักษรบันทึกเสียงตั้งแต่โบราณกาลไม่มีนะที่จะบันทึกเป็นคำสอนเนี่ยเป็นตัวหนังสือเนี่ยไม่มีท่านใช้วิธีมุขปาฐะคือใช้วิธีจดจำเอาเหมือนกับเราร้องเพลงได้แต่ว่าไม่เคยเห็นเนื้อเพลงอย่างนี้เป็นต้นเหตุที่ท่านไม่ได้ทำเป็นตัวหนังสือไม่ใช่ว่าไม่มีตัวหนังสือใช้นะโยมเพราะในสมัยนั้นวิธีจดจำนั้นมีความแม่นยำมากกว่าวิธีเขียนด้วยและวิธีการจดจำในปริมาณเยอะๆไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยสำหรับพระอรหันต์ในสมัยนั้นโดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้พระภิกษุที่ทรงพระปฏิโมกข์นี่ก็มีอยู่เป็นจำนวนมากตามอารามหลวงพระอารามหลวงที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่ทรงปฏิโมกข์โอ้ยจำบทปฏิโมกข์นะไม่ใช่น้อยๆนะค ครูบาอาจารย์ที่มีสติปัญญาที่ละเอียดละออเป็นปริยัติธรรม9ประโยคแล้วบุคคลผู้ที่เจริญทรงพระปฏิโมกข์ได้นี่ก็ต้องไตรตรองทบทวนหมั่นทบทวนอยู่เป็นประจำทุกค่ำเช้าเนี่ยอย่างที่วัดสะเกดก็มีหลายรูปเมื่อถึงคราวที่ท่านจะต้องตรวจทานความถูกต้องของคำสอนที่จดจำไว้เมื่อต่างคนต่างจำจะมีความผิดเพี้ยนกันบ้างหรือไม่ท่านก็ใช้วิธีสวดพร้อมกันเรียกว่าการสาธยายสังคายนาซึ่งเป็นต้นแบบของการสวดมนต์ทำวัดนี่แหละการสังคายนาก็พระภิกษุสงฆ์จำนวน500รูปก็มาสวดในแต่ละบทบทไหนที่ไม่ตรงกันก็มาไตร่ตรองดูว่าความหมายคืออะไรกันนั่นเรียกว่าการสังคายนาซึ่งพระภิกษุสงฆ์ในสมัยนั้นก็มีความทรงจำที่เป็นเลิศนะแล้วอีกประการหนึ่งพระพุทธศาสนาของเรานั้นแพร่หลายไปมากมายหลายประเทศคำสอนที่เป็นภาษาบาลีก็ได้รับการบันทึกไว้ในรูปแบบของตัวหนังสือของประเทศนั้นๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นบันทึกเสียงพระธรรมวินัยเสียงเดียวกันทั้งนั้นเมื่อออกเสียงย่อมเป็นการแสดงธรรมด้วยเช่นกันฉะนั้นอานิสงส์ของการแสดงธรรมก็ย่อมเกิดกับเราด้วยเริ่มจากได้สัมผัสขณะแห่งความสงบอันเกิดจากการสวดมีความปลื้มปิติยินดีสามารถที่จะข่มความโลภความโกรธความหลงไว้ได้นะแล้วก็เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาอีกด้วยประการหนึ่งอีกประการหนึ่งการสวดพุทธมนต์นั้นก็นอกจากจะเหมือนกับการฟังธรรมแล้วก็ยังเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งในขณะสวดมนต์ไปมีผู้ได้ยินได้ฟังเสียงสวดนะตัวเราเป็นบุคคลแรกที่ได้ยินเสียงสวดของเราเองก็เป็นเหมือนกับการเปิดโอกาสให้ตัวเองนั้นได้ยินกระแสเสียงสำเนียงข้ออัดข้อธรรมจากบทพุทธมนต์เมื่อสวดอยู่เป็นประจำก็จะเกิดความคุ้นเคยและก็มีความจำเนียจำนานสามารถออกเสียงฟังเสียงและเป็นการเพิ่มความศรัทธาให้มากกว่าเดิมอีกประการหนึ่งการเจริญพุทธมนต์ก็เป็นการกำกับความคิดให้อยู่ในร่องในรอยกำกับความคิดให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลอย่าลืมนะว่าสภาวะจิตของเราสั่งสมอะไรไว้มากๆนี่มันก็จะเป็นความผ่องใสแห่งจิตหรือถ้าเราสั่งสมอกุศลไว้มากๆก็จะเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตได้ด้วยเช่นกันฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังอะไรดีๆก็มันสั่งสมไว้ในใจเยอะๆนะคุณแม่นะอะไรที่เป็นความดีความงามสิ่งที่เป็นความดีความงามในเบื้องต้นก็คือการสวดมนต์นี่แหละการสวดมนต์ก็คือการเทศให้ตัวเองนี่แหละฟังนอกจากเป็นการเทศให้ตัวเองฟังแล้วก็ยังเป็นการแสดงธรรมให้ลูกให้หลานได้สัมผัสคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายท่านใดนี่แดดล่มลมตกอาบน้ำทานข้าวทานปลาเสร็จ

คุณยายสวดมนต์อยู่อย่าไปเสียงดังนะหรือใครได้ยินได้ฟังนี่ก็จะเกิดความเป็นมงคลแก่ตัวแก่ตนของเรานี่ไม่ใช่ธรรมดานะนะสวดมนต์เนี่ยของพระภิกษุสงฆ์องค์เนนก็ทำวัดเช้าวัดเย็นใช่ไหมแต่เป็นโยมเนี่ยก็ก่อนนอนบ้างบางทีก็ตื่นนอนบ้างก็สุดแล้วแต่โอกาสจังหวะจะอำนวยให้บางทีก็เพิ่มเวลาขึ้นในวันพระ15ค่ำ8ค่ำก็ตามแต่สะดวกบางทีไม่ได้มีโอกาสจะไปทำบุญที่วัดบางทีถึงงานวันเกิดของตัวเองก็สวดมนต์ให้ตัวเองน้อยนะวันเกิดตัวเองสวดมนต์ให้วันแม่น้อยวันปีใหม่ก็สุดแล้วแต่จะจัดสรรเวลาแล้วแต่ช่วงเวลาแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดก็เป็นเสริมเพิ่มบารมีแก่ตัวแก่ตนของเราหรือยามที่หม่นหมองคลองเศร้าบ้างนะก็สวดเวลาที่จิตมันตกเราก็ยกจิตของเราด้วยการเจริญพุทธมนต์ฉะนั้นญาติโยมท่านใดที่ยังไม่คุ้นชินคุ้นเคยหรือยังไม่เกิดความคล่องแคล่วในบทสวดนี่ก็ให้ได้สั่งสมเป็นอัธยาศัยเข้าไว้โดยเฉพาะทุกวันอาทิตย์อาตมาเนี่ยก็ได้จัดโครงการเจริญพุทธมนต์ในบทธรรมจักรปวัตตนสูตรนี่และก็บทมหาสมัยสูตรและบทมหาสมัยสูตรเนี่ยสวดนี่เป็นการสวดที่ยากลำบากมากก็จะต้องมีชื่อของภูมิเทวดาจนถึงชั้นพรมเนี่ยออกชื่อเสียงเรียงนามถ้าคนไม่คุ้นชินคุ้นเคยในการสวดก็จะสวดนี่ผิดบ้างถูกบ้างนะแล้วก็ต้องอาศัยในการสวดอยู่เป็นประจำทุกค่ำเช้านี่มีโยมคนหนึ่งเนี่ยหลับตาสวดแบบไม่ได้ดูแบบเลยนะโยมนะบทมหาสมัยสูตรเนี่ยแล้วก็จะมีความสุขมากแล้วก็จะพนมมือแต้แล้วก็หลับตาภายในเวลา 2-3 ชั่วโมงนี่2ชั่วโมงกว่าถึง 3-3 ชั่วโมงนี่ตมาก็จะสังเกตดูว่าแกก็จะแบบปลื้มสุขอยู่ภายในที่ได้สวดนะสุขอยู่ภายในที่ได้เจริญพุทธมนต์นะเห็นแล้วก็เป็นที่น่าอนุโมทนาแสดงว่าโยมท่านนี้สั่งสมอัธยาศัยในเรื่องของการสวดการเจริญจิตภาวนาเนี่ยมาเนี่ยเป็นเวลาระยะเวลายาวนานการสวดก็เพื่อเป็นการป้องกันความฟุ้งซ่านบางครั้งบางคราวบางบทนี่มันอารมณ์มันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวอารมณ์มันจิตมันตกมันก็ต้องยกขึ้นด้วยการสวดหรือจะเป็นการสวดแบบพ่อหูสวดนี่การสวดแบบนี้นี่เป็นการสวดค่อยๆสวดทีละเล็กทีละน้อยจนครบถ้วนจำได้ทีละเล็กทีละน้อยก็ค่อยๆจำไปแล้วก็จำคำบ้างจำความหมายแล้วก็เข้าใจสาระในเนื้อหาสาระนั้นเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าสวดแบบพ่อหมูสูตรบทสวดที่อยู่ในหนังสือทั้งหมดก็จะมาอยู่ในตัวของเรานะแม่นะอยู่ในตัวของเราเอาไว้ทำไมนะเอาไว้สาธยายเวลาที่ตัวเองล้มหมอนนอนเสือความเจ็บความปวดที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราเราก็ต้องเอาบทสวดนี่แหละเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีเรี่ยวแรงเปิดหนังสือดูมันเอาบทสวดนั้นมาน้อมมาไว้ในใจมาไว้ในกายมาไว้ที่ปากมาไว้ที่ลมหายใจมันทบทวนด้วยการสาธยายให้ชำนาญให้เกิดความคล่องแคล่วแล้วก็พิจารณาเนื้อหาบทสวดให้กระจ่างชัดแล้วก็เข้าใจความหมายจึงจะเป็นการสวดได้ข้ออัดข้อธรรมโดยเฉพาะบทสวดนอกเหนือจากจะเป็นการสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วจะมีการเจริญพุทธมนต์ที่เรียกว่าเป็นการเจริญมนต์ที่เรียกพระปริตนะพระปริตนั้นมีผลมีอานุภาพจริงหากสวดถูกวิธีก็เหมือนกับยาท่านสาธุชนทั้งหลายแต่ยาจะดีมันก็จะต้องทานให้ถูกวิธีถูกปริมาณถูกกาลเทศะหมอบอกให้ทานหลังอาหารทานกี่ช้อนให้ผสมน้ำอุ่นก่อนอาหารหลังอาหารก็ต้องดูให้ดีจึงจะเกิดสรรพคุณแต่ว่าทานผิดเวลาหมอสั่งแบบ

ก่อนเข้านอนนะก่อนอาหารหลังอาหารแต่ว่าทานไม่ตรงกับที่หมอสั่งอย่างนี้ก็สรรพคุณของยานั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปได้ท่านจึงกล่าวไว้ว่าถ้าสวดผิดข้ออัดข้อทำไม่คล่องแคล่วพระปริตก็ไม่มีเดชไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชถ้าเข้าใจความหมายสาธยายถูกอักขระพระปริตก็จะปรากฏอนุภาพแต่แม้ว่าเราจะสวดได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วทุกประการแล้วหากสวดไปด้วยความโลภความอยากได้อยากมีอยากเป็นด้วยความละโมบพระปริตก็ไม่ส่งผลไม่มีจิตที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นถ้าจะเกิดผลก็ต้องสวดด้วยจิตที่มีเมตตาส่งความปรารถนาดีนะไปยังผู้ที่ฟังแล้วก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จเพราะฉะนั้นการสวดนั้นก็เป็นการยังใจของเรานั้นให้เอิบอาบด้วยข้ออัดข้อธรรมด้วยพุทธมนต์โดยเฉพาะความเมตตานี่ญาติโยมหลายคนนี่ก็จะไปล้ำลึกนึกว่าสวดด้วยเมตตานี่พระอาจารย์จะสวดอย่างไรต้องเข้าใจก่อนว่าเมตตานั้นคือความรักความเอ็นดูเป็นความรักที่มีอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยแหละเรียกว่าไมตรีจิตเมตตาถ้าจิตมันมีเมตตาแล้วมันก็จะไม่โกรธไม่มีความอาฆาตพยาบาทก็จะมีแต่ความเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจนี่เรียกว่าเป็นการสวดด้วยการเจริญเมตตาและด้วยสัจวาจาด้วยคือพระพุทธศาสนาเนี่ยจะถือเอาคำจริงเราจะเห็นในบทสวดแต่ละบทสวดอ้างอิงเอาด้วยสัจวาจานี้ข้าพเจ้าขอเดชแห่งบุญได้เป็นอนิสงส์ให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จได้หายจากโรคจากภัยด้วยสัจวาจานี้เอเตนะสัจเจนะนี่ในพระปริตก็จะมีบทสัจวาจาอยู่หลายบทนะเพราะฉะนั้นสัจกิริยานี้เป็นความจริงอธิฐานะก็เป็นการยืนหยัดเพื่อทำคุณงามความดีให้เกิดมีเกิดเป็นแก่ตัวแก่ตนโดยเฉพาะในบทสวดท่านสาธุชนแต่ละท่านแต่ละคนก็จะได้เริ่มต้นด้วยบทที่เราจะไม่เคยลืมเลยแต่จะกล่าวบทไหนก็แล้วแต่เราจะไม่ลืมบทนี้บทนี้จะเป็นบทตั้งต้นทุกครั้งที่จะมีเจริญพุทธมนต์หรือโยมจะกล่าวคำถวายอะไรก็ตามบทนั้นคือบทอะไรโยมบทนะโมนะเรียกว่ามหานมัสการเราคุ้นเคยมานานนะกับบทนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยเป็นบทนอบน้อมที่ยิ่งใหญ่คำนอบน้อมที่มีคุณค่ามีความหมายเหตุที่ต้องสวดนะโมก่อนก็เพื่อแสดงความนอบน้อมทางกายวาจาใจต่อพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า3ประการ3ประการคืออะไรก็คือพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระพุทธเจ้าทรงมีคุณทั้ง3ประการนี้นะเป็นคุณประการแรกคือมหากรุณาธิคุณความปรารถนาที่จะบำเพ็ญบารมีมาเป็นเวลายาวนานแสนนานจนบรรลุพระโพธิญาณด้วยอรหันตมรรคในมหากรุณาธิคุณเกิดมาก็ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติโดยเฉพาะ10ชาติสุดท้ายที่ท่านผู้ฟังรายการของเราได้สดับรับฟังอยู่เป็นประจำนะโยมนะไอ้ว่าจะเป็นขันติบารมีทานบารมีก็ล้วนแล้วแต่เห็นถึงวิถีของพระโพธิสัตว์ที่ท่านได้บำเพ็ญบุญบารมีนั่นเรียกว่าเป็นมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณก็เป็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องใสนะทั้งพระปัญญาคุณแต่ทีนี้ว่าบทนะโมเนี่ยนะโยมนะนอกจากจะแสดงความนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังเป็นการแสดงความนอบน้อมต่อพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์อีกด้วยแต่ที่เรียกบทนะโมเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรใครเป็นคนกล่าวเป็นคนแรกวันนี้ตมาภาพก็จะได้นำมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักรับฟังที่ไปที่มาของบทนะโมเนี่ยมีมาตั้งแต่นานแล้วนะโยมนะ
ในสมัยพุทธกาลมีพรหมนาจารย์ผู้เฒ่าคนหนึ่งชื่อว่าพรหมายุพรหมายุนี่มีอายุ120ปีเป็นพราหมณ์นะเป็นตระกูลของพราหมณ์พราหมณ์ท่านนี้นี่เป็นผู้ที่ศึกษาคัมภีร์ไตรเทพนี่มีความเชี่ยวชาญในคัมภีร์พระเวทเนี่ยเพราะเป็นพราหมณ์แล้วก็ได้รับความเคารพนับถือที่สุดท่านหนึ่งในเมืองมิถิลาเรียกได้ว่าชาวเมืองทั้งหลายก็ให้ความเคารพนับถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าพราหมณ์ท่านนี้นี่ก็ไม่เคยได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือได้ยินแต่คำล่ำลือว่าอย่างนั้นเถอะถึงกิตติศัพท์อันดีงามหลายสิ่งหลายอย่างขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นการตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็ได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างใจก็อยากจะใคร่ที่อยากจะได้เจออยากจะได้สนทนาแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นพราหมณ์ยังไม่แน่ใจอยากจะทราบความจริงว่าคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าที่ล่ำลือกันไปทั่วทิศนั้นเป็นจริงหรือไม่จึงได้ส่งศิษย์ไปพิสูจน์นะแล้วก็กำชับลูกศิษย์ว่าไปดูนะในคัมภีร์พราหมณ์นี่เอาเป็นหลักเลยนะคัมภีร์พระเวทไตรเวททั้งหลายที่พราหมณ์ท่านนี้ศึกษามาอย่างเจนจบมาตลอดนี่พิจารณาดูซิว่ามหาบุรุษ32ประการครบถ้วนไหมมั่นใจในคำล่ำลือกันหรือไม่หรือแม้แต่ลักษณะที่บ่งบอกว่าผู้นั้นเป็นศาสดาเอกของโลกนี่เป็นผู้ตัดกิเลสได้หมดสิ้นเนี่ยตรงตามตำราหรือไม่นี่พราหมณ์ได้สั่งลูกศิษย์ไปลูกศิษย์คนนั้นก็ชื่ออุตระนะอุตระก็รับคำของอาจารย์แล้วก็ออกเดินทางไกลไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับได้เห็นลักษณะครบถ้วนตามที่อาจารย์บอกไว้ยิ่งมีความศรัทธาสนใจในกิริยาอาการจึงได้ติดตามพระพุทธเจ้าไปทุกที่เป็นเวลา7เดือนเลยนะใช้เวลาอีก7เดือนเนี่ยเดินทางกลับมาหาอาจารย์7เดือนใช้เวลาอยู่กับพระพุทธเจ้า7เดือนเดินทางกลับมาหาอาจารย์เห็นหมดแล้วนี่พระพุทธเจ้าอากัปกิริยาอาการเป็นอย่างไรได้ยินได้ฟังข้ออัดข้อธรรมเป็นอย่างไรอุตระนี่จดจำได้หมายรู้เตรียมที่จะไปรายงานให้อาจารย์ของตัวเองได้ทราบอุตระซึ่งเป็นลูกศิษย์รายงานครบถ้วนตามลักษณะมหาบุรุษและกิริยาอาการที่สังเกตมาโดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นอาการตอนเดินบิณฑบาตยามพิจารณาอาหารนะยามล้างบาตรยามอนุโมทนาเป็นพระนี่งามจริงๆนะโยมนะในหลักเสขียวัตรนี่นะแม้แต่เคี้ยวข้าวการไปการมาการนุ่งห่มนุ่งสบงทรงจีวรการไปการมาการพูดการจาการแสดงธรรมกิริยาทุกอย่างแม้แต่การอยู่การฉันทุกอย่างละเอียดละออเป็นเสมือนกับพระราชาทั้งหมดเลยฉะนั้นความเป็นพระเป็นเจ้านี่ถือว่าเป็นลูกหลานของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนายโยมนะพอได้บวชเข้ามาแล้วก็เรียนรู้ในหลักพระธรรมวินัยหลักเสขียวัตรที่พระสุได้น้อมเอามาประพฤติปฏิบัติเป็นความละเอียดละออง ดงามนะแล้วก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายจนอุตระนั้นสรุปลงท้ายว่าทรงพระคุณจริงๆอาจารย์และทรงพระคุณยิ่งกว่าที่เขานี่ลือกันอีกว่าอย่างนั้นพออาจารย์ท่านได้ทราบแล้วนะท่านพราหมณ์ชื่อว่าพรหมายุเนี่ยชื่อว่าพรหมายุนะก็พรหมบวกอายุนั่นแหละแกมีอายุยืน120ปีได้ยินได้ฟังลูกศิษย์ได้กล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าขณะเมื่อทราบดังนั้นแล้วท่านพราหมายุก็ลุกขึ้นผ้าเฉวียงผ้าพลางหันหน้าไปยังทางที่พระพุทธเจ้าประทับเปล่งวาจาออกมาเลยโยมด้วยประโยคว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ครั้งเดียวยังไม่พอครั้งที่สองอีกนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังไม่พออีกเป็นครั้งที่สามอีกนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะการกล่าวนะโมของท่านพราหมณ์เป็นการแสดงความนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพุทธลักษณะตามคัมภีร์ทรงคุณความดีดังที่คนเล่าขานเป็นคำอุทานที่เปล่งไปด้วยใจที่ปราบปลื้มและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในชมพูทวีปที่มักจะกล่าวอะไรแล้วก็มักจะกล่าวทั้งหมด3ครั้งเพื่ออะไรท่านสาธุชนก็เพื่อความยืนยันถึงความจริงใจจึงกล่าวทั้งหมด3รอบในการสวดจบแรกนั้นท่านกำหนดในใจว่าพระควัตโตในฐานะว่าเป็นพระกรุณาแจกแจงธรรมจบที่2ก็มุ่งเน้นไปที่อรหัตโตในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสจบที่3สัมมาสัมพุทธัสสะมุ่งตรงไปในบทนี้เลยรอบที่3ฐานะผู้ทรงธรรมเป็นปัญญาอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นที่พึ่งนะวันนี้ก็ได้นำเรื่องราวเรื่องของการสวดให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชเกิดอนุสงส์แก่ญาติแก่โยมให้ได้สดับรับฟังก็พอสมควรแก่เวลาบุญใดกุศลใดที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาและการสดับรับฟังในการครั้งนี้ขอเป็นอานิสงส์หนุนนำให้กับคุณป้าคุณตาคุณยายที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งขาดปลอดภัยสุขกายสบายใจทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญจะเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอานิสงส์แห่งการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนเช้านี้นะคะพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพธีรเทพพงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราเปิดเพลงของเด็กๆค่ะเสียงเพลงจากพี่เบิร์ดนะคะหนูอยากเป็นอะไรค่ะวันนี้วันที่20กันยายนนะคะก็เรียกว่าของทุกปีเลยก็ว่าได้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติที่ถูกกำหนดขึ้นนะคะตามคำเรียกว่าความค้นหาตรงนี้ค่ะซึ่งทางองค์การสหประชาชาติก็กำหนดให้เมื่อปี2528นะคะเป็นปีเยาวชนสากลตรงนี้ค่ะแต่ว่าความหมายของเยาวชนนะคะก็บอกว่าคือตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานในปี2525ก็บอกว่าให้ความหมายไว้นะคะว่าเยาวชนนะคะก็คือบุคคลที่มีอายุ14ปีบริบูรณ์แต่ว่ายังไม่ถึง18ปีบริบูรณ์ค่ะแล้วก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วด้วยนะคะหรือไม่ก็การสมรสตรงนี้ค่ะขณะที่ทางองค์การสหประชาชาติก็ได้ให้ความหมายสากลของคำว่าเยาวชนไว้นะคะว่าคนในวัยหนุ่มสาวก็คือผู้ที่มีอายุอยู่ระหว่าง15หรือ25ปีนะคะแต่ว่าส่วนในด้านของเป้าหมายตรงนี้ในวันเยาวชนแห่งชาตินะคะก็ตั้งแต่ปี2528เนี่ยเป็นต้นมาเยาวชนของชาติจะได้รับการส่งเสริมแล้วก็มีการพัฒนาให้สามารถที่จะมีส่วนร่วมในด้านของการพัฒนาตนเองด้วยพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็มีการพัฒนาประเทศอีกอย่างต่อเนื่องยิ่งไปกว่านั้นเยาวชนเนี่ยจำนวนนะคะ11ล้านคนซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศควรที่จะตระหนักว่าเยาวชนเนี่ยจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในด้านของการพัฒนานะคะประเทศชาติให้มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองหรือไม่ก็มีเป้าหมายหลักๆด้วยกันก็คือว่านะคะเพื่อให้เยาวชนเนี่ยอายุอยู่ระหว่าง15ถึง25ปีได้ตระหนักหรือก็ให้ความสำคัญในด้านของการพัฒนาตนเองด้วยพัฒนาชุมชนพัฒนาประเทศชาติอย่างที่สองเป็นการนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเทศชาติในด้านของคุณภาพคุณธรรมอย่างที่3นะคะเพื่อให้เขาเรียกว่าเป็นนโยบายในด้านของการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้ดำเนินการต่อไปให้สำเร็จผลนะคะคุณสมบัติของเด็กเยาวชนเนี่ยที่พึงประสงค์ตรงนี้ด้วยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยพึงประสงค์จะมีอะไรบ้างคืออย่างแรกเลยนะคะมีความผูกพันกันในครอบครัวความภาคภูมิใจที่ความเป็นไทยลักษณะในด้านของอาชีพแล้วก็มีการดำรงชีวิตอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะมีในด้านของสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคตรงนี้นะคะมีในด้านของวุฒิภาวะทางอารมณ์จริยธรรมคุณธรรมแล้วก็มีประพฤติในด้านที่มีความรับผิดชอบต่อตัวเองด้วยสังคมมีจิตนาที่ดีนะคะต่อการทำงานมีศักดิ์ศรีมีความภาคภูมิใจทำงานแบบสุจริตอย่างที่5รู้จักคิดอย่างรอบคอบมีเหตุผลในด้านของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยหรือไม่ก็นะคะรู้จักที่จะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าในการมีส่วนร่วมเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนหรือไม่ก็ประเทศชาตินะคะสำหรับตรงนี้เขาบอกว่าวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยนับว่ามีส่วนช่วยในด้านของการกระตุ้นให้เยาวชนเนี่ยได้ค้นหาค้นพบนะคะหรือไม่ก็มีความสำคัญกับตัวเองด้วยหรือไม่ก็ต่อชุมชนต่อสังคมมันจะนำมาในด้านของการพัฒนาในด้านของสังคมแล้วก็ประเทศชาติด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาทางท่านนายกของเมืองพัทยาก็มีการเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาตินะคะหนุนในด้านของเด็กเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนนะคะซึ่งก็เป็นการเปิดโครงการเป็นการจัดกิจกรรมให้เยาวชนแห่งชาติเป็นการส่งเสริมให้เด็กและก็เยาวชนเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองมีความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของการพัฒนาตนเองด้วยพัฒนาชุมชนแล้วก็พัฒนาประเทศชาติด้วยนะคะเพราะว่าวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ในปีนี้นะคะบอกว่าก็มีคำขวัญว่าร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันตินะคะก็เรียกว่าน้องๆหลายคนก็จะต้องร่วมด้วยแล้วก็ช่วยกันด้วยนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เรามีรายงานพิเศษมาฝากกันด้วยค่ะ
1: ถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลในธรรมเมื่อเติบใหญ่ขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดีและประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ก็ต้องมีพลเมืองดีดังว่านี้พระราชดำรัสตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในปีพุทธศักราช2495เมื่อครั้งเสด็จทรงเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติได้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้ตระหนักในความสำคัญจึงได้สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถรวมถึงการแสดงออกโดยสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของยุวกษัตริย์ทั้ง2พระองค์ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์และให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศและเป็นกำลังหลักสำคัญสมดังคำขวัญของวันเยาวชนแห่งชาติว่าร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติกองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงของประเทศที่ดำเนินทุกภารกิจตามกรอบนโยบายควบคู่ไปกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งพื้นที่ตอนในและชายแดนมาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนทุกช่วงวัยของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการต่างๆเช่นโครงการกีตาวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินซึ่งดำเนินการต่อเนื่องปัจจุบันเป็นปีที่5นอกจากนี้ยังมีโครงการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยโครงการเสาธง5นาทีโครงการมะคุเทศน้อยรวมถึงการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารของกองทัพบกก็ผลักดันให้เยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลได้เข้าถึงหลักสูตรของกองทัพบกให้ได้มากที่สุดเช่นกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้รัฐบาลโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติที่เป็นแบบอย่างในการทำความดีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้เจริญมั่นคงเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กในวันนี้พวกเขาคืออนาคตของชาติกองทัพบกร่วมส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชนทุกรูปแบบ20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ
0: ค่ะก็ขอบคุณคุณสุภาพรนะคะที่มีรายงานพิเศษมาฝากกันในเช้าวันนี้ด้วยนะคะในด้านของเรียกว่าเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะคะก็ขยายความสักนิดนึงนะคะว่าคำขวัญปีนี้นะคะร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันตินะคะร่วมแรงแข่งขันนี้มันคืออะไรเรียกว่าเป็นการยอมรับในด้านของศักยภาพของแต่ละบุคคลที่สามารถที่จะนะคะวินิจฉัยหรือไม่ก็ตัดสินใจในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือไม่ก็ตระหนักว่าตนเองเนี่ยมีโอกาสนะคะได้ใช้โอกาสหรือไม่ก็พึงพอใจที่จะใช้โอกาสนั้นเนี่ยด้วยตนเองทำอย่างไรให้เกิดคุณค่าไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ใดผู้หนึ่งด้วยนะคะคือการที่เยาวชนเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมหรือไม่ก็มีบทบาทต่อชาติบ้านเมืองก็เป็นอะไรที่อย่างเต็มใจนะคะเป็นความสำคัญของแล้วก็มีความสำเร็จของทางสังคมแล้วก็ประเทศชาติด้วยค่ะช่วยการพัฒนานี่คืออะไรก็ในการพัฒนานี้แบ่งออกได้คือว่ามันเป็น2มิติก็คือมิติแรกเลยก็มีการพัฒนาตนเองนะคะของแต่ละบุคคลด้วยส่วนอีก1มิติก็คือเป็นการพัฒนาในด้านของสังคมแล้วก็ประเทศชาติหากว่าน้องๆบุคคลใดนะคะพัฒนาตนเองได้ดีเป็นกำลังที่สำคัญแล้วนะคะตรงนี้ค่ะส่วนอีก1มิติก็คือเป็นการพัฒนาสังคมแล้วก็ประเทศชาติด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันนะคะคือการพัฒนาสังคมแล้วก็ประเทศชาติเนี่ยจะเป็นพลังในด้านของการขับเคลื่อนในด้านของการพัฒนาบุคคลด้วยกระบวนการทั้งสองพัฒนาเนี่ยมันมีส่วนร่วมกันต่อเนื่องกันแล้วก็มีการเกี่ยวพันกันด้วยในสภาวะที่ปัจจุบันนะคะมีความร่วมมือกันของระดับนานาชาติส่งผลให้ความสำคัญตรงนี้มันต่อเนื่องแล้วก็ก้าวหน้าในด้านของการพัฒนาประเทศด้วยส่วนในด้านของนะคะใฝ่หาสันติสันติภาพนี่มันคืออะไรมันเป็นหลักการในด้านของพื้นฐานของชีวิตก็คือต้องการในด้านของการสันติภาพนะคะเป็นความต้องการของก็เรียกว่าเป็นสากลโลกด้วยซึ่งทุกคนก็จะต้องมีการยอมรับการร่วมกันเพื่อให้มันเกิดสันติภาพหรือไม่ก็ดำรงไว้คงอยู่ไว้ซึ่งคนหนุ่มสาวเนี่ยนะคะสามารถที่จะร่วมมือกันได้ผลักดันให้มันเกิดมาตรการตรงนี้ที่จะมีการช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นในด้านของวิถีการพัฒนาด้วยสันติสร้างความสำนึกในด้านของสันติภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปลูกฝังนะคะ แล้วก็มีการสั่งสอนในด้านของเยาวชนให้รู้จักเคารพในด้านของไม่ว่าจะเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะสิทธิมนุษยชนความอดกลั้นหรือไม่ก็ความเป็นประชาธิปไตยรวมถึงในด้านของเสรีภาพขั้นพื้นฐานด้วยนะคะง่ายๆเลยนะคะร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันตินะคะเขาบอกเยาวชนเนี่ยรวมกันเป็นกลุ่มนะคะในด้านของการแสดงพลังที่มันเป็นประโยชน์ต่อตนเองสังคมแล้วก็ประเทศชาติช่วยกันพัฒนาในด้านของตนเองด้วยนะคะสติปัญญาร่างกายนะคะแล้วก็พัฒนาต่อไปจนถึงสังคมแล้วก็ประเทศชาติด้วยฝ่ายหาสันติก็เริ่มกันได้ที่ตนเองครอบครัวนะคะแล้วก็ขยายไปยังชุมชนแล้วก็ประเทศชาติด้วยเป็นการขยายความตรงนี้นะคะต่อเนื่องค่ะแล้วก็ในด้านของเยาวชนนะคะวันนี้ก็ไม่พูดไม่ได้แล้วนะคะบอกว่าเด็กไทยก็ดังไกลไปทั่วโลกนะคะบอกว่า1คนตรงนี้ที่อยากจะพูดถึงนะคะก็น้องลินลี่นะคะอายุเพียง15ปีค่ะบอกว่าน้องได้เดินแบบบนเวทีโลกที่ปารีสนะคะในแบรนด์เสื้อผ้าของตนเองที่มีการออกแบบแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะบอกว่าน้องชื่อนะคะตรงนี้ว่าลินลี่รัชวินโอลานกิจเจริญอายุเพียง15ปีนะคะแต่ว่ากลับได้ไปเดินบนเวทีระดับโลกหลายเวทีแล้วนะคะทั้งนี้ค่ะน้องได้ไปเดินที่เมืองมิลานนะคะนิวยอร์กแล้วก็ที่เมืองโตริโตล่าสุดก็กำลังจะเดินทางไปที่ปารีสด้วยนะคะซึ่งน้องลิลลี่เนี่ยบอกว่าเริ่มต้นจากความชื่นชอบในเรื่องของการออกแบบการเดินแบบค่ะแล้วก็มีการออกในด้านของแบบเสื้อผ้าของตนเองเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะแล้วก็เรียนที่โรงเรียนนานาชาติด้วยทำให้ได้มีการพบเพื่อนนะคะแล้วก็ชื่นชอบในด้านของการเดินแบบการออกแบบหลายๆครั้งหลายๆคนตรงนี้ด้วยแล้วก็น้องนะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่อายุเพียง13ปีเท่านั้นน้องได้รับเชิญไปดูงานการเดินแบบที่เมืองมิลานของประเทศอิตาลีด้วยทำให้น้องเนี่ยเขาบอกว่าเกิดในด้านของแรงบันดาลใจอยากจะเป็นนางแบบเป็นมืออาชีพแล้วก็อยากจะมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตนเองด้วยนะคะแล้วก็ทุกวันนี้น้องก็มีชื่อแล้วก็มีแบรนด์ของตัวเองด้วยก็คือว่ารัชวินนะคะแล้วก็ความใฝ่ฝันก็บอกว่ามันไม่ไกลเกินจริงน้องก็ได้มีโอกาสได้รับเชิญไปเดินแบบโชว์ในด้านของผลงานของแบรนด์เสื้อผ้าของตนเองนะคะที่เมืองนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะมีการเดินกันที่นะคะเดินโชว์ที่เขาเรียกว่าตัวต่อตัวที่เมืองโตริโตที่ของอิตาลีก็จะมีการจัดขึ้นล่าสุดก็คือวันที่5ถึงวันที่ขออภัยนะคะวันที่3ถึงวันที่5ตุลาคมนะคะโอกาสน้องตรงนี้ได้รับเชิญไปก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันแล้วก็รู้ว่าเป็นแบรนด์ของตัวเองด้วยนะคะน้องได้ไปเดินที่ฝรั่งเศสของปารีสตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่ายกย่องเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าอายุเพียง15ปีเท่านั้นนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นกันอย่างไรค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะไม่พูดไม่ได้ค่ะก็หลายๆคนก็คงจะพูดถึงกันนะคะก็คือน้องเนเน่ค่ะอายุเพียงนะคะ16ปีเท่านั้นที่น้องได้ไปแข่งหรือว่าอเมริกาก็ทาเลนต์ก็เรียกว่ารอบไฟนอลที่สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการแล้วก็น้องได้เขาเรียกว่าทองด้วยตรงนี้นะคะก็เดินทางกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีการขึ้นกันนะคะรอบไฟนอลค่ะในช่วงของเวลา 7:00 นก็คือวันที่23กันยายนเวลาประเทศไทยนะคะโดยรอบสุดท้ายจะเป็นการตัดสินจากคะแนนโหวตนะคะจากผู้ชมเป็นสำคัญใครที่ชอบน้องนะคะก็ร่วมแรงร่วมใจสามารถที่จะเชียร์กันได้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเลือดไทยเหมือนกันไม่พูดไม่ได้นะคะซึ่งก็เมื่อวานนี้ค่ะก็รายการตอนเช้านะคะกองทบกก็พูดกันเหมือนกันนะคะคุณณัฐากับคุณสุธีค่ะบอกว่าน้องลิซ่านะคะเขาบอกว่าก็ดังไกลเหมือนกันหรือว่าเป็นไวรัลเหมือนกันนะคะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยทะลุถึง400ล้านครั้งตรงนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวถาปณีเกียรติไพดูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็บอกด้วยนะคะว่าคือฉลองความสำเร็จในด้านของโครงการ Amazing Thailand Ambassador ที่สร้างการรับรู้เรียกว่าเป็นการผ่านสื่อหรือไม่ก็ช่องทางต่างๆกว่า448ล้านครั้งนะคะซึ่งก็หลังจากที่มีการเดินหน้าแล้วก็สร้างในด้านของประเทศไทยให้ การเขาเรียกว่าพฤติกรรมในด้านของการท่องเที่ยวหรือไม่ก็เป็นโลกดิจิตอลในปัจจุบันเนี่ยผ่านในด้านของไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการสร้างคอนเทนต์นะคะรวมถึงในด้านของมุมมองร่วมสมัยที่สามารถที่จะเป็นการเชื่อมโยงผู้คนเนี่ยเข้ากันกับเสน่ห์ของแต่และอย่างได้ของประเทศไทยโดยมีน้องลิซ่าเนี่ยในฐานะของ Amazing Thailand Ambassador นะคะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวหรือไม่ก็เป็นมุมมองของประเทศไทยเนี่ยสู่สายตาการท่องเที่ยวนะคะจากแคมเปญตรงนี้ก็ทำให้เกิดเป็นกระแสอย่างกว้างขวางแล้วก็สร้างในด้านของแรงบันดาลใจสำหรับผู้คนที่เดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งโครงการตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ต้องการนะคะมองหาในด้านของแนวทางที่มันเป็นอะไรที่ใหม่ๆด้วยแล้วก็เป็นการสื่อสารของประเทศไทยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมในด้านของการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในด้านของการตัดสินใจในด้านของการเดินทางนะคะคือมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการค้นหาข้อมูลอย่างเดียวแต่ว่ามันคือสถานที่นะคะเพียงเดียวแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการทำคอนเทนต์ด้วยเรื่องราวต่างๆรวมถึงในด้านของประสบการณ์ที่สามารถที่จะทำอย่างไรสร้างแรงบันดาลใจหรือไม่ก็ความรู้ตรงนี้ร่วมกับผู้คนได้ก็ตั้งแต่ในด้านของการออกเดินทางนะคะการท่องเที่ยวหรือไม่ก็เป็นการตอกย้ำแนวความคิดตรงนี้สู่การสื่อสารที่เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับประเทศไทยด้วยผ่านบุคคลหรือไม่ก็เรื่องราวที่สามารถที่จะมีการเชื่อมโยงกับบุคคลที่หลากหลายตรงนี้ได้โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนำน้องลิซ่ามาในฐานะที่เป็น Amazing Thailand Ambassador ตรงนี้เป็นการถ่ายทอดหรือว่าเป็นเสน่ห์ของไทยๆด้วยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยไปเที่ยวนะคะก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นเขาบอกว่าเป็นน้องทะเลบัวแดงที่จังหวัดอุดรธานีหรือไม่ก็เป็นวัดเจดีย์หลวงที่จังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ก็ที่วัดอรุณที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ที่จังหวัดระยองก็ที่เกาะทะลุนะคะที่น้องเดินทางไปก็มีเรียกว่าหลากหลายพื้นที่ที่น้องเดินทางไปแล้วก็สามารถที่จะสร้างในด้านของรั้วเป็นรายได้ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นที่ทะเลบัวแดงนะคะ79% ตรงนี้แล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นในด้านของการท่องเที่ยว 280% ตรงนี้ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ก็ที่เพิ่งผ่านมานะคะขณะที่อุทยานแห่งชาติที่เขาศกก็จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 34% ค่ะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมิถุนายนเรียกว่าสะท้อนให้เห็นว่าคนเนี่ยสนใจในด้านของการท่องเที่ยวแล้วก็การเดินทางขยายสู่การท่องเที่ยวหรือไม่ก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆตรงนี้ด้วยก็เรียกว่าน้องลิซ่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ถือว่าเป็นกระแสทั้งนั้นเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะก็เพิ่งจะผ่านมาเมื่อวานนี้ก็ว่าได้นะคะบอกว่าก็ไปในรายการนะคะโชว์เขาบอกว่ามีส้มตำหรือไม่ก็เป็นเครื่องดื่มนะคะจะพูดได้หรือเปล่าก็บอกว่าก็เป็นในด้านของเบียร์ไทยเนี่ยไปขึ้นโต๊ะแล้วก็น้องก็ไปโชว์ตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นนะคะบอกว่าซิงเกิลเพลงสวัสดีหรือไม่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่น้องอาจจะได้โชว์เขาบอกว่าเป็นเพลงที่ขึ้นใหม่ที่ขึ้นต้นด้วยตัวทีจะเป็นอะไรก็รอติดตามก็แล้วกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะก็ ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นประธานในด้านของการประชุมศูนย์พิทักษ์เสรีเขาเรียกว่าเป็นสิทธิเสรีภาพหรือไม่ก็ความปลอดภัยนะคะนักแรกเรียกว่าเป็นการเน้นย้ำในด้านของการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านของการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพหรือไม่ก็ความปลอดภัยเป็นการตอบสนองต่อปัญหาของเขาเรียกว่าเป็นประชาชนอย่างรวดเร็วหรือไม่ก็เป็นประสิทธิภาพนะคะซึ่งเรื่องนี้บอกว่านะคะคุณอัครนันท์ในด้านของการประชุมครั้งนี้บอกว่ามีการวางแผนในด้านของการทำงานของศูนย์อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องพึ่งในด้านของโครงการหรือไม่ก็นโยบายด้วยแต่ว่าจะต้องมีการช่วยเหลือกันในด้านของประชาชนอย่างจริงจังเป็นการตั้งรับประสานงานจากหน่วยงานการแก้ไขปัญหาหรือไม่ก็มีการติดตามผลเพื่อให้การทำงานของทุกหน่วยงานเนี่ยมีการเชื่อมต่อกันแล้วก็เกิดประโยชน์สำหรับประชาชนด้วยเป็นตัววัดที่สำคัญคือมันไม่ใช่จำนวนในด้านของการประชุมหรือไม่ก็เอกสารแต่ว่าคือประชาชนที่จะได้รับหรือว่าเป็นการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วลดปัญหาหรือไม่ก็ความรู้สึกต่อทางรัฐเนี่ยมันน้อยลงไปนะคะซึ่งในด้านของการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีการปรับในด้านของทางสำนักงานเขตด้วยตลอดระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมาบอกว่าการทำนโยบายตรงนี้ในด้านของเชิงลุกการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็ลดภาระของคุณครูด้วยแม้ว่าบางปัญหาจะเกิดเขาเรียกว่ามันเป็นปัญหาสะสมหรือไม่ก็สามารถที่จะแก้ไขได้ทันหรือไม่ก็บุคลากรกว่า 400,000 คนรวมถึงนักเรียนอีกกว่า6ล้านคนเนี่ยโดยเฉพาะในด้านของความปลอดภัยของน้องๆ นักเรียนก็จะต้องดูกันด้วยนะคะว่าการประชุมครั้งนี้นี้จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนค่ะแล้วค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ลากันกับเพลงของน้องลิซ่าก็แล้วกันนะคะสำหรับเช้านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหุบป่าตาดและเขาป่าร้าปิดการเข้าพื้นที่ศึกษาธรรมชาติเป็นการชั่วคราวหลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990%ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบ
9: ต้องนี
10: ้เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีประกาศปิดการเข้าพื้นที่ศึกษาธรรมชาติเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยหลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายวันติดต่อกันจนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายจุดบริเวณทางเข้าออกและจุดบริการศึกษาธรรมชาติซึ่งเป็นลำธารและมีระดับน้ำสูงและไหลแรงเช่นเดียวกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนประกาศปิดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเป็นการชั่วคราว2แห่งได้แก่แหล่งท่องเที่ยวหุบป่าตาดแหล่งป่าดึกดำบรรพ์ยุคไดโนเสาร์และเส้นทางศึกษาธรรมชาติภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์เขาปาร้าของตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักเนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันทำให้มีน้ำสะสมในพื้นที่ทางเดินเปียกลื่นและบางจุดยังไม่ปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติสำหรับการสั่งปิดพื้นที่ศึกษาธรรมชาติทั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหุบป่าตาดและเขาปาร้ามีผลมาตั้งแต่เมื่อวาน19กันยายนที่ผ่านมาขณะที่เมื่อคืนนี้ยังมีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมและกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศว่าในวันนี้จะมีฝนตกหนักลงมาอีกจึงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจากกรณีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงเข้าตรวจค้นและดำเนินการกับสถานที่ลักลอบเล่นการพนันขนาดใหญ่จำนวน2แห่งในพื้นที่สภ.ช้างเผือกและสภ.เมืองเชียงใหม่และจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวนมากพลตำรวจตียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงนามในคำสั่งให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกมาปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้จะได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่การกำกับดูแลพื้นที่และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายชวนต่างโลกติดตามกับคุณปรางทิพย์รักบำรุงครับ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเผยว่าได้โจมตีกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียรวมถึงที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานริมชายฝั่งทะเลแดงด้วยโดรนและขีปนาวุธนาโต้ระบุข้อตกลงสหรัฐเดนมาร์กว่าด้วยความมั่นคงของกรีนแลนด์จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงเสถียรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคแห่งนี้คิวบาเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังเกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศครั้งใหญ่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นครั้งที่6ของปีนี้ส่งผลให้ประชาชนหลายล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นคาดว่าไต้ฝุ่นตู้เจียนจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งทางด้านตะวันออกของญี่ปุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกรวมถึงกรุงโตเกียวตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอังคารนี้พร้อมเตือนว่าอาจเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ผู้นำสหรัฐประกาศจะสร้างกองกำลัง AI และมีแผนจะแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้าน AI ท่ามกลางคำเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก AIปรางทิพย์รักบำรุงรายงาน
6: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: อย่าเอาความสุขฝากไว้ที่เส้นชัยแต่ฝากไว้ที่ก้าวต่อไปจะดีกว่า
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เลิศอะ
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
4: ๆเดี๋ยวมันก็ดีแน่
3: ทำให้ดีที่สุด
5: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
6: กองฟ้าอร่อยคุ้ม
7: แค่10 บาท

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven มีโอโกมีโอโกแล้วนี่มีบ้านต้องมีโอโกอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอโกน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลเมย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: EFM Playlist Non-Stop
6: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุก

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่
4: Hello.
2: คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: กินโนสปูนสปูนขนม
5: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนส

0: สลิปอันก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย1565
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ถ้าใคร

0: ากไม่เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย1565
1: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
3: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
4: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
2: ้ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
3: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
5: กอกเคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
2: EFM Fandom Life
3: ริวจินแพทจีสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: แบบทดสอบแรกนะคะชื่อว่าริวจินเนทีฟ 100% ซึ่งจะให้พี่แพทเป็นคนเขียนคำตอบลงไป
4: ริวจินตัวจริงต้อง
5: กินหวานร้อยครับ
4: กินหวานร้อย
3: จริงไหมพี่ริว
5: 20คะแนน
4: ให้20เต็มเลยนะฮะ
5: พี่ริวตัวจริงต้องบ้องบ้องต้องเทสดี
4: เทสดี
3: ข้อสุดท้ายครับ
5: ริวจินแพทจิ
3: ต้อง
5: มีมาเทิร์นน่ารัก
4: อันนี้ปิดจบสวยเลยลิงแม่ๆที่น่ารัก
2: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับคนร้ายก่อเหตุสร้างสถานการณ์อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเผาทรัพย์สินวางวัตถุต้องสงสัยทำลายกล้อง CCTV สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวรส
6: เร่งรีบตองนี้
7: แค่สอนบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวรส
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
1: รมในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรายงานว่าเมื่อเวลา 2:30 นาทีคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่บ้านพงยามูหมู่ที่3บ้านย่อยบ้านเงาะกะโปตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาโดยก่อเหตุหลายจุดในพื้นที่ส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคนร้ายเผายางรถจักรยานยนต์จำนวน2เส้นบนถนนสาย410พร้อมวางวัตถุต้องสงสัยลักษณะทรงกระบอกสีดำพร้อมสายไฟไว้บริเวณกลางถนนและโปรยตะปูเรือใบบนถนนสายดังกล่าวนอกจากนี้ยังทำลายกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน2ตัวและก่อเหตุเผารถแบ็คโฮจำนวน1คันและรถบดถนนจำนวน3คันของบริษัทชินวรยะลาก่อสร้างได้รับความเสียหายภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุและดำเนินการตามกฎหมายเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยในการสัญจรในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงเร่งดำเนินการตรวจสอบและดูแลพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปทั้งนี้กรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงฝนไม่ตกตรงหน้าก็ใช่ว่าจะปลอดภัยรู้ทันน้ำป่าที่อาจไหลมาจากต้นน้ำโดยไม่ทันตั้งตัวติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณในช่วงรู้ทันภัยพิบัติครับ
0: รู้ทันภัยพิบัติ
9: เคยสงสัยไหมคะบางพื้นที่ฟ้าเปิดแดดออกไม่มีฝนตกเลยแม้แต่เม็ดเดียวแต่จู่ๆกลับเกิดน้ำป่าไหลหลากจนประชาชนตั้งตัวไม่ทันสาเหตุสำคัญก็คือฝนอาจจะตกหนักอยู่บนพื้นที่ต้นน้ำซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เราอยู่อาศัยหลายกิโลเมตรค่ะพอฝนมันตกบนภูเขาน้ำก็จะไหลลงมาตามความลาดชันผ่านร่องเขาลำห้วยแล้วก็ทางน้ำธรรมชาติก่อนจะไหลมารวมกันในพื้นที่ด้านล่างโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกสะสมต่อเนื่องค่ะดินอุ้มน้ำเอาไว้มากน้ำก็จะไหลบ่าลงมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะพัดพาเอาดินหินกิ่งไม้หรือว่าสิ่งกีดขวางต่างๆมาด้วยกลายเป็นน้ำป่าที่มีความรุนแรงค่ะเพราะฉะนั้นการที่ฝนไม่ตกลงหน้าไม่ได้หมายความว่าพื้นที่ของเราจะปลอดภัยนะคะหากอยู่ใกล้ลำห้วยหรือว่าพื้นที่ลาดเชิงเขาต้องอาศัยวิธีการสังเกตความผิดปกติค่ะอย่างเช่นระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือว่ามีเศษกิ่งไม้ลอยมารวมไปถึงได้ยินเสียงน้ำดังผิดปกติและหาก มีประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำอย่ารอจนเห็นน้ำป่าด้วยตาตัวเองค่ะควรติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เตรียมเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ทันทีเพราะน้ำป่าอาจจะเกิดจากการเริ่มต้นจากฝนที่ตกอยู่บนภูเขาก็ได้ค่ะ
10: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: รัฐบาลเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี 2570 สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งที่สำนักงานศัสดีอำเภอหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ผู้ที่แข็งแกร่งคือผู้ที่กล้ายิ้มให้ความทุกข์ผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวเราะให้อุปสรรค
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: ้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake Yama พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่โซวาดย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานคร Skyward ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตมีแบนด์ที่ร้านแฮชเช่นเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุกสตรีท
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาที่ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยที่เก็ตเมเจอร
4: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นดีเจพีมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันอาทิตย์บางครั้งเราก็ควรอยู่ในความดูแลของใครสักคนเช่นจิตแพทย
2: ์ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป1Dที่เดียวโหลดเลย

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
1: ก๊อบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: ์กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยเย็นมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: กว่าจะเป็นพนักงานร้านสุกี้ขวัญใจทุกเพศทุกวัยต้องผ่านอะไรบ้างใต้โต๊ะทำงาน OT EP 74เผือกอาร์ตโบกพาไปดูเบื้องหลังพนักงาน MK Restaurant เจาะลึกความใส่ใจในการเทรนพนักงานให้ลูกค้ารักตั้งแต่พนักงานหน้าร้านพนักงานครัวจนถึงสายบริหารดูพร้อมกัน24กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do Dee สนับสนุนคนทำงานโดย MK Restaurants
4: EFM Playlist of the Week
5: Chant of the Week
6: Number 1
7: กลิ่นฝนเติ้ล first one

0: 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11 นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ย้ำเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายกรณีผู้ขับขี่ประมาทส่งผลให้ลูกช้างเกิดความตื่นตกใจและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางจราจรภายในอุทยานแห่งชาติสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
6: ะไร

0: ็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: ุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกหนังสือเรียกผู้ขับขี่ประมาทเข้าใกล้ช้างป่าพ่องาทองต้นกล้ามารับทราบข้อกล่าวหาย้ำเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ป่าและความปลอดภัยในพื้นที่อนุรักษ์คุณธิตรีสายสว่างรายงานครับ
5: จากกรณีผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลขับรถด้วยความเร็วประมาทหวาดเสียวและเข้าใกล้พ่องาทองและต้นกล้าช้างป่าพ่อลูกในระยะกระชั้นชิดบนเส้นทางจราจรภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้ลูกช้างเกิดความตื่นตกใจและสิ่งต่อการเกิดอุบัติเหตุนั้นล่าสุดนายชยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ออกหนังสือแจ้งผู้กระทำผิดเหตุเข้าใกล้ช้างป่าในระยะน้อยกว่า50เมตรเรียบร้อยแล้วเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเป็นการฝ่าฝืนระเบียบอุทยานแห่งชาติและเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายหลายกระทงทั้งการคุกคามสัตว์ป่าการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานจึงขอเน้นย้ำนักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยต้องหยุดรถห่างจากช้างป่าอย่างน้อย50เมตรงดการใช้ความเร็วสัญญาณแตรหรือส่งเสียงดังและห้ามจอดรถถ่ายภาพในระยะประชิดอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้สั่งการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจลาดตระเวนและประจำจุดเสี่ยงตลอดเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่หน้างานดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ซ้ำอีกทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดหรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ป่าสามารถแจ้งเหตุได้ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโทร1362ได้ตลอด24ชั่วโมงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ทหารหน่วยรบพิเศษลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเข้าถึงหัวใจของกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนรอบค่ายวชิราลงกรณ์จังหวัดลพบุรีเพื่อเติมเต็มกำลังใจติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาครับ
6: ทหารมาแล้ว
7: การลงพื้นที่ของกำลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือนจากกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1ค่ายวชิราลงกรณ์พลล่มป่าวายได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยือนและสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนกลุ่มเปราะบางรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงจำนวน20ครัวเรือนโดยได้นำถุงยางชีพและผ้าห่มกันหนาวเข้ามอบให้ถึงมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมทั้งจะเก็บข้อมูลความต้องการในชีวิตประจำวันเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและกำหนดแนวทางการช่วยเหลือระยะยาวต่อไปสำหรับการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกองทัพบกในการช่วยเหลือดูแลประชาชนในทุกโอกาสเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความอบอุ่นใจให้แก่ชุมชนรอบหน่วยทหารอย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
8: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: อย่าหวังอะไรจากสิ่งที่ไม่ได้ลงมือทำ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
3: ้คันนี้ว่าคันนี้ว่าคันนี้ว่าคุณไม่ใช่หมาที่ชอบคันนี้ว่า
4: อาหารแมวและสุนัขคันนี้ว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: ผิวใสด้วย
6: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ผิวใสด้วยเดลิฟทูโฟร์เมย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
6: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
8: 1 2 3 go
9: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคริเออร์แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
11: พุทธอกพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
12: เรื่องของคนคุยก็มีเรื่องของการรายงานถ่ายรูปพ่ออ่ะสภาพแบบนอนติดเตียงก็เลยบอกว่าไม่ต้องส่งมาไม่น่าดูจนเราเข้าโรงพยาบาลเขาก็ถ่ายรูปเราที่อยู่บนเตียงก็เลยบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายเลยเขาคิดแบบนี้แล้วมันแปลกเขาก็จะสวนกลับมาว่าเรามีอคติคือเราจะตัดแล้วล่ะแต่แค่แบบเราอยากให้เขาเป็นคนที่เดินออกไปจากเราเราอุ้ยคนนี้ผ่านการเกามาแล้ว
13: เออนี่เป็นเครื่องเจียเหล็กเหรอฮะหรือว่าอะไรฮะจะต้องเกาจะต้องเหลาใครฮะ
12: เขาต้องดีขึ้นได้สิอย่างเงี้ย
13: แล้วเราเองเราก็ปูนนี้เราก็ควรจะรู้ว่าอันไหนเสียเวลาจะเอาคนอย่างเงี้ยมาอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงเหรอ
14: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist Non-Stop
15: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวว
1: ันหนึ่งถ้าฉันโอหะฉันจะทำให้อีก

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street กินน้ำสปูนสปูนขนมแมว
2: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน

0: เรียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
4: ใต้โต๊ะวิทยา EP 64ยังอยู่กับซีรีส์4จตุรมิตรเมื่อต่อกันที่สวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนชายล้วนไทยๆตั้งแต่สมัยร.5เดินกันให้สะบัดเพราะเขาคัดมาเน้นๆโชว์ความเจ๋งรอบด้านของเด็กสก.ทั้งวิชาการภาษากีฬาไม่ลืมที่จะเรียนพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
5: EFM on tour พร้อม3 4
6: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
3: ๆ EFM on tour
2: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
6: อยกอยกย
2: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา12นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพบจุดรั่วท่อส่งน้ำมันพระราม3แล้วผู้เชี่ยวชาญเร่งซ่อมแซมพร้อมตรวจท่อทั้งระบบป้องกันเหตุรั่วซึมซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้วอะไรดี

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ทิติพัฒน์เผยพบจุดรั่วท่อส่งน้ำมันพระราม3ใต้ปลอกครอบท่อแล้วเจอแผลยาว 6.6 เซนติเมตรพร้อมสั่งตรวจท่อทั้งระบบ32กิโลเมตรกำชับบริษัททำแผนเปลี่ยนท่อจุดเสี่ยงโดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อคุณทิตารีสายสว่างรายงานครับ
4: นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงย่านพระราม3โดยเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถตรวจพบจุดรั่วของท่อได้แล้วโดยอยู่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งปลอกดังกล่าวมีความยาวประมาณ 1.8 เมตรและติดแน่นกับท่อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบได้บริษัทจึงปรับวิธีการทำงานเป็นการลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นเพื่อเปิดพื้นที่ให้สามารถตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดด้วยผลการตรวจสอบด้วยเครื่อง UT Scan เมื่อช่วงเย็นวานนี้สามารถระบุจุดที่มีการรั่วซึมได้โดยอยู่จากปลายปลอกครอบท่อเข้าไปประมาณ 1.2 เมตรและพบแผลบริเวณท่อมีความยาวประมาณ 6.6 เซนติเมตรลึกประมาณ7มิลลิเมตรทีมวิศวกรและช่างเทคนิคได้เร่งซ่อมแซมแผลด้วยวิธีแรปจากนั้นเมื่อวัสดุที่ใช้ซ่อมแห้งจะทำการตรวจสอบด้วย UT Scanซ้ำอีกรวมถึงใช้เครื่องมืออื่นตรวจสอบเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย2ครั้งเพื่อยืนยันว่าจุดที่ซ่อมไม่มีการรั่วซึมก่อนจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบแรงดันนางสาวทิติพัฒน์ยังเปิดเผยอีกว่ากรมธุรกิจพลังงานได้ออกคำสั่งให้บริษัทที่เกี่ยวข้องส่งประวัติการดูแลบำรุงรักษาท่อรวมไปถึงข้อมูลบริเวณที่มีการติดตั้งปลอกหุ้มท่อทั้งหมดเพื่อให้กรมตรวจสอบว่ามีบริเวณใดที่เคยมีประวัติหรือมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลอีกหรือไม่โดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อทั้งหมดจะต้องสำรวจและวางแนวท่อใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลขึ้นอีกในอนาคตทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ติดตามสรุปข่าวกีฬาที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: ศึกรถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือฟอร์มูล่า1ได้เปิดเผยปฏิทินการแข่งขันฤดูกาล2027อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยจะมีการชิงชัยทั้งสิ้น24สนามตลอดระยะเวลา10เดือนต่อจากนี้ไปเริ่มต้นเปิดฉากสนามแรกที่ประเทศบาเรนก่อนจะส่งท้ายซีซั่นที่สนามในเมืองอาบูดาบีเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ส่วนความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในปีนี้ได้แก่การกลับมาของโปรตุเกสกลางปีที่สนามปอริเมาที่เคยจัดการแข่งขันฟอร์มูล่า1ครั้งล่าสุดเมื่อปี2021รวมถึงการหวนคืนสู่ปฏิทินอีกครั้งของเตอร์กิสกลางปีที่อิสตันบูลปาร์คหลังได้บรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญาจัดการแข่งขันระยะยาวต่อเนื่องจนถึงปี2031ขณะที่สมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิงหรือ WTA ได้ประกาศการจัดอันดับนักเทนนิสหญิงโลกล่าสุดปรากฏว่ารวงข้าวลาลนาธาราฤดีและไหมมนัชยาสว่างแก้ว2นักวิ่งสาวไทยต่างขยับอันดับสร้างสถิติสูงสุดบนเส้นทางสายอาชีพได้ทั้งคู่หลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการทะลุเข้าถึงรอบที่2ศึกแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open 2026โดยรวงข้าวขยับขึ้นไปรั้งอันดับ61ของโลกจากเดิมอยู่ที่76ส่งผลให้รวงข้าวกลายเป็นนักเทนนิสหญิงของไทยที่ทำอันดับโลกสูงที่สุดเป็นอันดับ2ตลอดกาลต่อจากแทมมี่ธรรมรินทร์ธนสุการอดีตมือ19ของโลกโดยแซงหน้ารัศิการคำขำที่เคยทำไว้อันดับ66ของโลกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2018สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: สัจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงานหรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จสัจจะเป็นการตั้งใจตั้งจิตใจวาจาเป็นคำพูดออกมาแสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจคือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18มีนาคม2525
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงเติบโตเป็นคนในแบบที่ตัวเองชอบไม่ใช่แบบที่คนอื่นชอบ
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
1: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
2: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
1: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
3: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: อยากแนะนำเลยว่าหาตัวเองไปก่อนได้เลยตอนนี้มันก็อาจจะมีบางคนที่เขารู้แล้วว่าจบมาเนี่ยเส้นทางอาชีพเขาอยากจะไปเป็นอะไรถ้าสมมติเรายังไม่รู้อะไรเงี้ยครับอยากให้ลอง explore ไปเรื่อยๆได้การแบบสำรวจอาชีพหรือการสมัครงานหรือการทำงานอะไรเงี้ยครับมันไม่มีอะไรสายไปปัจจุบันนี้เนี่ย internship มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ว เน้นการทำงานจริงๆเลยอย่างใน job CB ก็เหมือนกันเวลาเรารับนักศึกษาฝึกงานเข้ามาคือน้องเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งจะต้องทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่างๆจะมี performance review น่าจะได้แบบประสบการณ์
7: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะวันนี้เป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะคะในช่วงของประมาณก่อนพักช่วงแรกเนี่ยก็จะมีรายงานพิเศษนะคะเกี่ยวกับวันเยาวชนแห่งชาตินั่นเองค่ะแต่ว่าเรามาเริ่มกันที่วันประมงแห่งชาติกันก่อนนะคะซึ่งกรมประมงเนี่ยได้มีการเชิญชวนร่วมงานใหญ่ใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงค่ะโดยมีกำหนดการจัดงานในวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีใต้ร่มพระบารมี100ปีในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารนะคะโดยจะมีการถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางตลอด1ศตวรรษค่ะผ่านการร้อยเรียงเป็น4ยุคสำคัญได้แก่ยุคแห่งการก่อตั้งยุคแห่งการพัฒนายุคเพื่อความก้าวหน้าและยุคเพื่อความยั่งยืนนั่นเองค่ะสำหรับ4ยุคสำคัญนี้นะคะก็จะสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญที่กรมประมงเนี่ยได้มีการสร้างรากฐานและพัฒนาการประมงไทยทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมอาชีพตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างสมดุลค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชาวประมงมาอย่างยาวนานโดยเรื่องราวทั้ง4ยุคนะคะจะถูกนำมาร้อยเรียงเรื่องราวถ่ายทอดผ่านกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆภายในงานตลอดการจัดงาน2วันซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งพิธีการกิจกรรมเชิดชูเกียรติการถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับภารกิจของกรมประมงค่ะโดยในวันนี้นะคะวันที่21กันยายนช่วงเช้าค่ะก็จะได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีและทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการครบรอบ100ปีกรมประมงซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการจัดงานจำนวน6นิทรรศการนะคะก็จะมีประกอบไปด้วยนิทรรศการร้อยเรื่องราว100ปีกรมประมงนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนิทรรศการ100ปี100ปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนนิทรรศการ DOF เฉด100 years 9ที่100สู่ประมงดิจิทัลสำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายค่ะจะเป็นวิธีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานและผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการประมงเพื่อที่จะเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานอาทิเช่นรางวัลข้าราชการดีเด่นรางวัลเลิศรัฐเป็นต้นนะคะสำหรับในวันที่22กันยายนทางกรมประมงเองนะคะก็จะมีการจัดเตรียมกิจกรรมเวทีแฟตทอล์กนะคะที่จะพาผู้เข้าร่วมงานเนี่ยไปเปิดมุมมองและสัมผัสอนาคตของการประมงไทยผ่าน18ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นของกรมประมงค่ะที่นำมาถ่ายทอดแบบเจาะลึกอย่างเช่นโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารโครงการวิจัยนวัตกรรมระบบการอนุบาลลูกปลาในน้ำไหลแบบอัจฉริยะโครงการไข่ตุ๋นนะคะสู่ฟังก์ชันฟีดค่ะนวัตกรรมอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อนนะคะเป็นต้นก็พร้อมที่จะเปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วไปที่สนใจเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนมุมมองและพูดคุยกับทีมนักวิจัยของกรมประมงโดยตรงเพื่อเปลี่ยนงานวิจัยให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดจนนำไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะตลอดการจัดงานทั้ง2วันเนี่ยภายในงานก็จะมีกิจกรรมที่จะทำให้กรมประมงเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้กับกิจกรรมเปิดบ้านกรมประมง ที่จะพาทุกท่านนะคะไปสัมผัสและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจด้านการประมงอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเป็นการครอบคลุมความรู้ที่สำคัญนะคะได้แก่ด้านการวิจัยอาหารสัตว์น้ำด้านการประมงทะเลด้านการประมงน้ำจืดและด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงพร้อมกับรับชมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการต่อยอดอาชีพรวมไปถึงการสร้างโอกาสใหม่ๆในการดำเนินธุรกิจในอนาคตค่ะและมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกได้ว่าไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือกรมประมงเนี่ยเขาได้มีร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนนะคะในการชูศักยภาพของสินค้าประมงท้องถิ่นทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปโดยได้เปิดพื้นที่ภายในงานให้มีการจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชนนะคะแล้วก็เครือข่ายค่ะจากแต่ละจังหวัดเนี่ยกว่า36ร้านค้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนชาวประมงและผู้ประกอบการในชุมชนได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าโดยตรงถึงผู้บริโภคพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมสินค้าประมงท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะและในโอกาสนี้นะคะกรมประมงเองเขาก็ได้มีการขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้ที่สนใจทุกท่านเนี่ยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่ศตวรรษใหม่กับกรมประมงพร้อมกับพบกับกิจกรรมมากมายที่รอให้ทุกท่านเนี่ยได้มาสัมผัสโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกิจกรรมนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22กันยายนค่ะจัดตั้งแต่ห้วงเวลา 8:30 นถึง 16:30 นก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะกลับมาในกองทัพบกกันบ้างค่ะล่าสุดเนี่ยกองทัพบกเองก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กับภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการรับชมพร้อมกับการกดไลค์และกดแชร์คลิปวิดีโอที่คุณชื่นชอบเพื่อที่จะเฟ้นหารางวัล นะคะรางวัลในครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าชื่อว่ารางวัล Moss Light เป็นการร่วมสนุกแล้วก็โหวตง่ายๆค่ะขั้นตอนแรกนั่นก็คือเข้าไปที่ YouTube นะคะกดไปที่พิมพ์คำว่ากองทัพบก Royal Thai Army หลังจากนั้นก็ไปเลือกชมคลิปภาพยนตร์สั้นที่คุณประทับใจค่ะซึ่งภาพยนตร์สั้นนะคะปีนี้เราจัดขึ้นภายใต้หัวข้อเป็นได้ในสิ่งที่อยากเป็น Be What You Want นั่นเองค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะดันคลิปที่คุณชอบให้ไปถึงฝันนะคะการกดไลค์เนี่ยก็จะเท่ากับ1คะแนนกดแชร์ก็คือจะได้2คะแนนสามารถร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24กันยายนนี้เท่านั้นค่ะเสียงของคุณผู้ฟังทุกท่านมีค่านะคะรักใครชอบผลงานไหนอย่าลืมเข้าไปร่วมส่งพลังแล้วก็ให้กำลังใจผลงานกันได้นะคะที่ YouTube นะคะพิมพ์เข้าไปเลยค่ะกองทัพบก Royal Thai Army นะคะสะกดตรงตัวเลยค่ะอย่างที่ได้เรียนทุกท่านไปเบื้องต้นนะคะว่าวันนี้คือวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่20กันยายน2528เนื่องจากองค์การสหประชาชาตินะคะได้มีการกำหนดให้ปีพุทธศักราช2528เนี่ยเป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้มีมติให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติโดยถือว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคลเนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีถึง2พระองค์ด้วยกันนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8ซึ่งทั้ง2พระองค์นะคะได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์นะคะดังนั้นเยาวชนไทยจึงควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้ง2พระองค์ด้วยการพัฒนาตนเองและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะทางรายการเนี่ยก็ได้มีการจัดทำรายงานพิเศษขึ้นเกี่ยวกับวันเยาวชนแห่งชาติปี2569นะคะก็ไปดูกันนะคะว่ากองทัพบกเนี่ยให้ความสำคัญกับเยาวชนอย่างไรบ้างขอเชิญรับฟังค่ะถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลในธรรมเมื่อเติบใหญ่ขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดีและประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ก็ต้องมีพลเมืองดีดังว่านี้พระราชดำรัสตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในปีพุทธศักราช2495เมื่อครั้งเสด็จทรงเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติได้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้ตระหนักในความสำคัญจึงได้สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถรวมถึงการแสดงออกโดยสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์และให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศและเป็นกำลังหลักสำคัญสมดังคำขวัญของวันเยาวชนแห่งชาติว่าร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติกองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงของประเทศที่ดำเนินทุกภารกิจตามกรอบนโยบายควบคู่ไปกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งพื้นที่ตอนในและชายแดนมาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนทุกช่วงวัยของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการต่างๆเช่นโครงการคีตาวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินซึ่งดำเนินการต่อเนื่องปัจจุบันเป็นปีที่5นอกจากนี้ยังมีโครงการประกวดวาดภาพสร้างสิ่งเพื่อภูมินและถิ่นไทยโครงการเสาธง5นาทีโครงการมะคุเทศน้อยรวมถึงการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารของกองทัพบกก็ผลักดันให้เยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลได้เข้าถึงหลักสูตรของกองทัพบกให้ได้มากที่สุดเช่นกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้รัฐบาลโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติที่เป็นแบบอย่างในการทำความดีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้เจริญมั่นคงเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กในวันนี้พวกเขาคืออนาคตของชาติกองทัพบกร่วมส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชนทุกรูปแบบ20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติกลับมาพูดคุยกันในช่วงที่2ของรายการนะคะก็สำหรับการใกล้เข้ามาแล้วทุกทีค่ะสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เพื่อเชิญผ้าพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวันงานนะคะจะมีขึ้นในวันที่6พฤศจิกายน2569โดยทางด้านของกองทัพเรือนะคะได้กำหนดการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อการแสดงเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะโดยเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นอีก1วันที่กองทัพเรือได้มีการกำหนดให้มีการซ้อมย่อยขึ้นค่ะก็ถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะเข้าร่วมชมการซ้อมจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาและสิ้นสุดการฝึกซ้อมนะคะณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งในเดือนกันยายนนี้ก็จะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งค่ะในวันที่23กันยายนนะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมชมการซักซ้อมนะคะได้หลังจากนั้นในเดือนตุลาคมค่ะจะมีการซ้อมย่อยอีกนะคะ3ครั้งนั่นก็คือวันที่2ตุลาคมวันที่8ตุลาคมและ15ตุลาคมแล้วก็จะมีการซ้อมใหญ่2ครั้งซึ่งจะเกิดในห้วงของเดือนตุลาคมเช่นเดียวกันนั่นก็คือวันที่21ตุลาคมและ28ตุลาคมค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะก็อย่างที่ได้เชิญชวนไปนะคะเข้าร่วมชมการซักซ้อมค่ะก็สามารถที่จะรับชมได้นะคะโดยฝั่งทนนะคะก็จะมีที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามฝั่งพระนครส่วนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างค่ะวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินก็จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นะคะพี่น้องประชาชนสามารถที่จะร่วมรับเสด็จ และร่วมชมการฝึกซ้อมได้ตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารค่ะทั้งนี้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคหากจะย้อนดูในหน้าประวัติศาสตร์ก็มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณนะคะเป็นริ้วขบวนเรือพระราชพิธีที่จัดขึ้นสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆทั้งเป็นการส่วนพระองค์และที่เป็นการพระราชพิธีสืบทอดตั้งแต่สมัยสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนปัจจุบันค่ะสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะนอกเหนือจากความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีนั่นก็คือความไพเราะของท่วงทํานองการเห่เรือซึ่งการเห่เรือในพระราชพิธีมีปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนนะคะว่ามีมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายสันนิษฐานว่าเดิมการเห่เรือน่าจะมีที่มาจากการให้จังหวะเพื่อให้การพายเรือเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงต่อมาจึงค่อยๆพัฒนาเป็นทํานองที่ชัดเจนค่ะประกอบด้วยช้าละวะเห่เป็นการเห่ที่มีการเอื้อนเป็นทํานองช้าๆนะคะใช้ในการเห่เรือเมื่อพายเรือค่ะตามน้ําซึ่งไม่ต้องการจังหวะที่รวดเร็วมากนักนะคะต่อเลยนะคะนั่นก็คือมูลละเห่เป็นการเห่ที่มีทํานองเร็วกว่าชาละวะเห่ใช้ในการเห่เรือเมื่อพายเรือทวนน้ําซึ่งต้องการจังหวะฝีพายที่รวดเร็วค่ะและสุดท้ายเลยนั่นก็คือสวะเห่เป็นการเห่ซึ่งสันนิษฐานนะคะว่าน่าจะมีความเก่าแก่ที่สุดใช้ในการเห่เมื่อเรือพระที่นั่งจะเข้าเทียบท่าค่ะมีข้อสังเกตนะคะว่าการพายเรือพระราชพิธีในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคเฉพาะเรือพระที่นั่งจะพายท่านกบินเป็นหลักหากจะเปลี่ยนท่าพายเรือในกรณีมีเหตุฉุกเฉินใดๆก็ตามนะคะต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนเสมอนอกจากนั้นการจะพายเรือให้พร้อมเพียงกันได้ทั้งกระบวนต้องอาศัยผู้ให้สัญญาณต่างๆด้วยได้แก่สัญญาณเสียงกลับจากเรือพระที่นั่งและเสียงเศร้ากระทุ่งให้เข้าจังหวะการพายจากเรือด้างและเรือรูปสัตว์การเห่เรือจึงมีวิธีการและขั้นตอนมากมายค่ะที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้ที่มีหน้าที่ทุกคนจึงจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามนั่นเองค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะพระราชวิธีแบบนี้ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆค่ะก็สามารถไปร่วมรับชมกันได้นะคะมาต่อกันที่มาตรการเชิงรุกสกัดกั้นอาชญากรรมทุกประเภทกันบ้างค่ะล่าสุดทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงการดำเนินมาตรการเชิงรุกนะคะเพื่อที่จะค้นหาประเมินแล้วก็ชี้เป้าความเสี่ยงของสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงในหลายมิติอย่างเช่นอาชญากรรมข้ามชาติธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางสถานบริหารโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยวอาวุธปืนยาเสพติดการท่องเที่ยวและผู้มีอิทธิพลด้วยการใช้กลไกทุกระดับเป็นกลไกต้นทางในการทำให้การแก้ปัญหาเกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะสามารถป้องกันการกระทำผิดซ้ำนะคะแล้วก็ตัดวงจรเครือข่ายผู้กระทำผิดได้อย่างแท้จริงเลยค่ะโดยกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้กำกับและเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังและต่อเนื่องควบคู่กับการจัดระเบียบสังคมเพื่อป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่อความมั่นคงในพื้นที่ถือเป็นข้อสั่งการสำคัญที่ต้องดำเนินการโดยทันทีพร้อมกับกำกับติดตามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องค่ะมี3แนวทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือแนวทางแรกเนี่ยเร่งรัดจัดระเบียบสังคมเชิงรุกด้วยการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่และสถานประกอบการทั้งสถานบริการและธุรกิจโรงแรมที่ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดโดยตรวจสอบครอบคลุมทั้งใบอนุญาตการประกอบกิจการความปลอดภัยและพฤติการที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดค่ะแนวทางที่2เร่งรัดตรวจสอบธุรกิจและบุคคลที่มีพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะธุรกิจที่มีบุคคลต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีลักษณะเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางด้วยการตรวจสอบผู้ประกอบการผู้ถือหุ้นผู้บริหารผู้ควบคุมกิจการแหล่งเงินทุนและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงโดยยึดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นสำคัญไม่วินิจฉัยจากสัญชาติหรือชื่อบุคคลเพียงอย่างเดียวนะคะและต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยเสมอภาคและก็ไม่เลือกปฏิบัติค่ะทั้งนี้หากพบข้อมูลหรือพฤติการอันมีมูลให้ประสานหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายขยายผลโดยทันทีแนวทางที่3นั่นก็คือการดำเนินการกับเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะที่มีส่วนในการกระทำความผิดหรือเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำผิดค่ะรวมทั้งดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับการกระทำความผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการงดใช้อาหาร ขออภัยค่ะการงดใช้อาคารหรืออื่นใดนะคะที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดพร้อมทั้งขยายผลจากรายคดีสู่เครือข่ายการปฏิบัติการทุกกรณีต้องมีได้สิ้นสุดเพียงการตรวจค้นหรือจับกุมแต่ให้รวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลถึงผู้ควบคุมผู้สั่งการผู้ได้รับประโยชน์เครือข่ายทางธุรกิจแหล่งเงินทุนและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานบูรณาการหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อสร้างความผาสุกให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะก็เป็นคำกล่าวของปลัดกระทรวงมหาดไทยนั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ
0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
1: ว่าทหารอาสาในกองทัพบกแตกต่างกันอย่างไรและมีกี่ประเภทวันนี้พวกเราศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกจะมาอธิบายให้เข้าใจและให้ฟังกันแบบง่ายๆค่ะทหารอาสามีหลายเส้นทางแล้วคุณเหมาะกับเส้นทางไหนพลทหารกองประจำการหรืออาสาสมัครลักษณะคือผู้ที่สมัครใจแทนการจับใบดำใบแดงประจำการราว2ปีพร้อมโอกาสต่อสัญญาและฝึกพร้อมรบมีโอกาสไปต่อยอดเส้นทางอื่นในกองทัพได้ตามหลักเกณฑ์2พลอาสาสมัครคือข้าราชการทหารเต็มตัวปฏิบัติงานในบางเหล่าเช่นทหารสารวัตรการสัตว์และดุริยางโดยรับราชการต่อเนื่องได้จนถึงเกษียณอายุราชการ3อาสาสมัครทหารพรานทำหน้าที่ดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษกำลังพลสัญญาจ้างราวละ4ปีสามารถต่อสัญญาได้4ทหารอาสาลักษณะคือคัดเลือกจากกำลังพลสำรองมีทั้งนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนสัญญาจ้างครั้งละ4ปีต่อได้รวมไม่เกิน8ปีและปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวตามภารกิจของหน่วย5พลทหารอาสาหรือบุคคลพลเรือนหรือว่าทหารกองหนุนที่สมัครใจเข้ามารับราชการในอัตราพลทหารซึ่งในปีนี้ปีงบประมาณ2570กองทัพบกได้เปิดรับพลทหารอาสาแล้วนะคะรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยา2569ไปจนถึงวันที่24มกราคม2570ค่ะแม้จะมีคำว่าอาสาเหมือนกันแต่สถานะเวลารับราชการรูปแบบสัญญาและภารกิจแตกต่างกันติดตามข่าวสารและการรับสมัครได้ที่เพจกองทัพบก Royal Thai Army ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะเราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะบริเวณข่าวของชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวถึงการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลที่สิงคโปร์ค่ะโดยย้ำนะคะสาระสำคัญจากถ้อยแถลงของนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยซึ่งได้สรุปเป็น6จุดยืนสำคัญของประเทศไทยค่ะนั่นก็คือจุดยืนแรกประเทศไทยต้องการสันติภาพแต่สันติภาพต้องไม่แลกอธิปไตยนะคะจุดยืนที่2เขตแดนทางทะเลไม่ใช่เขตแดนทางบกและก็ไม่เกี่ยวกับเกาะกูดค่ะจุดยืนที่3ไทยพร้อมใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่กฎหมายต้องอยู่บนข้อเท็จจริงนะคะจุดยืนที่4 MOU 2544ไม่ใช่ข้อกล่าวอ้างว่าไทยปิดประตูการเจรจาค่ะ จุดยืนที่5ไทยเลือกการทูตกับกฎหมายไม่เลือกการกล่าวหากันนะคะและจุดยืนสุดท้ายนั่นก็คือเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่ประเทศไทยต้องไม่เป็นฝ่ายเสียสิทธิ์นั่นเองค่ะนั่นก็คือรัฐบาลเนี่ยต้องการให้ปัญหาที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ทิ้งความขัดแย้งไว้ให้คนรุ่นต่อไปแต่ในกระบวนการดังกล่าวผลประโยชน์ของประเทศอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมของไทยนะคะต้องได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่จุดยืนที่นายสิงหศักดิ์นำเสนอต่อคณะกรรมาธิการสะท้อนหลักการสำคัญของรัฐบาลว่าสิ่งที่ไทยต้องการมีเพียงการรักษาสิ่งที่เป็นสิทธิของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศไทยเลือกสันติภาพแต่ไม่ใช่สันติภาพที่ต้องแลกด้วยอธิปไตยไทยเลือกการเจรจาแต่การเจรจาต้องอยู่บนข้อเท็จจริงและไทยพร้อมเป็นเพื่อนบ้านที่ดีแต่เมื่อมีข้อกล่าวหาที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงไทยก็มีหน้าที่ชี้แจงและปกป้องประเทศอย่างเต็มที่นี่คือจุดยืนนะคะของรัฐบาลไทยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลที่เป็นธรรมใช้ได้จริงแล้วก็ยั่งยืนเพราะว่าไม่ว่ากระบวนการนี้จะจบลงอย่างไรนะคะไทยกับกัมพูชาก็ยังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดนั่นเองค่ะก็นำมาพูดคุยกันนะคะไปปิดท้ายกันที่เรื่องของกิจกรรมดีๆของกองทัพบกกันบ้างนะคะเป็นกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะค่ะนั่นก็คือการบริจาคโลหิตเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีนะคะซึ่งในขณะนี้ทางด้านของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือว่าหน่วยทหารเนี่ยเขาก็มีการดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของกองพันทหารราบที่3กรมฐานราบที่3เนี่ยเขาก็ไปร่วมกับน้องๆ นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่210นะคะจัดกิจกรรมเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ค่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมกิจกรรมนี้นะคะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตสาธารณะแล้วก็ความเสียสละให้กับน้องๆ นักศึกษาวิชาทหารค่ะและที่สำคัญเป็นการให้น้องๆเนี่ยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาโลหิตสำรองเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโดยน้องๆเองนะคะได้บริจาคโลหิตให้นะคะในครั้งนี้ได้ปริมาณรวมอยู่ที่ 10,000 ซีซีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะถึงจะไม่ใช่น้องๆ นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าร่วมบริจาคโลหิตได้นะคะเพราะว่าการบริจาคโลหิตที่ทุกท่านเนี่ยได้บริจาคมาก็จะถือว่าเป็นครั้งเลือดสำรองค่ะที่สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งก็จะสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการให้แล้วก็ความสามัคคีในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติค่ะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้แล้วนะคะแล้วเรามาพูดคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้รักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกรัฐมนตรีออกเดินทางปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศย้ำไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำข้อพิพาทชายแดนไปพูดบนเวที UNGA 81สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อย่าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เมื่อช่วงเช้าวันนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวระหว่างวันที่20ถึง21กันยายน2569และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายน2569ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นจะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางถึงกรุงโตเกียวเวลา 16:40 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงขณะที่ก่อนเดินทางปฏิบัติภารกิจนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปพูดบนเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าทีมกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในสิ่งที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาไทยกัมพูชาก็ได้พบกันในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้วศูนย์วิทยุพระราม199รายงานเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าถนนประชาราษฎร์สาย2เจ้าหน้าที่เร่งเข้าดำเนินการควบคุมขณะนี้รถไฟฟ้าสถานีเตาปูนงดให้บริการชั่วคราวติดตามทิศทางข่าวกับคุณธีตารีสายสว่างครับ
4: ระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศโรดโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยเปิดโอกาสการค้าการลงทุนดิจิทัล22กันยายนนี้ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีคาดพิจารณาหลายมาตรการช่วยประชาชนติดตามกระทรวงการคลังชงไทยช่วยไทยพลัสต่ออีก2เดือนให้ 1,000 บาทใช้สูตรเดิม 60-40 หลังนายกไฟเขียวด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมชงครม.ขออุ้มค่าครองชีพสินค้าเกษตรหลังมีการหารือทีมเศรษฐกิจถึงมาตรการดูแลพลังงานและค่าครองชีพประชาชนโดยจะพิจารณาดึงงบประมาณจากส่วนต่างๆมาใช้ตามความเหมาะสมศุกร์ที่25กันยายนนี้นาฬิกาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศหรือคปท.นัดหมายรวมตัวที่กกต.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยื่นหนังสือถึงกรณีทุจริตเลือกสว.รัฐบาลย้ำอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเปิดเช็คสิทธิสถานที่ลงคะแนนได้ผ่าน SSO Plus พร้อมเตือนปฏิบัติตามกติกาป้องกันบัตรเสียและปิดท้ายที่ร่วมส่งกำลังใจเชียร์น้องเนเน่หรือนางสาวรัติการอําลอยศิลปินสาวไทยวัย16ปีเข้าไปลุยรอบชิงชนะเลิศอเมริกา Scott Talent 22กันยายนนี้ที่สหรัฐอเมริกาตามเวลาท้องถิ่นตรงกับเวลา 7:00 นของวันที่23กันยายนตามเวลาในประเทศไทยธิตารีสายสว่างรายงานค
5: ่
4: ะ
5: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาร้าก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ต่อให้โลกไม่ง่ายอย่างน้อยเรายังใจดีกับตัวเองได้อยู่นะ
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
5: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
6: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
4: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
5: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
8: มารู้จักกับพระเอกดังรักเรื่องใหม่ของจีเดชันค่ะชื่ออะไรคะ
9: ชื่อเฮนรี่ครับ
8: วันทำอะไรบ้างคะ
9: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
8: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
9: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
8: อ้าวก็ต้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
9: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
8: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิดนะคะว่าวันนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
9: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
8: แหมทีนี้ละจำได้เชีย
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
10: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
11: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
12: ขชาพาพาไปมู
13: ขชาพาพาไปมูบุกเมืองร้อยเอ็ดกราบขอพรหลวงพ่อสายทองเสริมเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและปัดเป่าโรคภัยพร้อมเสริมดวงหนุนดวงให้ชีวิตปังกับพระอาจารย์เด่นดวงในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time UD Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
14: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเซ็ง

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้าสวัสดีวันอาทิตย์ขึ้นชื่อว่าคนของใจจะใกล้หรือไกลยังไงก็คิดถึง
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
3: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน
5: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
7: เดี๋ยวมันก็ดีแน
8: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
9: แค่10 บาท

0: ใต้โต๊ะวิทยา EP 64ยังอยู่กับซีรีส์4จตุรมิตรเมื่อต่อกันที่สวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนชายล้วนไทยๆตั้งแต่สมัยร.5เดินกันให้สะบัดเพราะเขาคัดมาเน้นๆโชว์ความเจ๋งรอบด้านของเด็กสก.ทั้งวิชาการภาษากีฬาไม่ลืมที่จะเรียนพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
1: EFM Playlist of the Week
2: Highest Clamber
3: Number 6
4: แสงแรกองศาทิศทัศน์

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM on tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
4: EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
3: อยกอยกยกยก
5: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake งานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัสยอดใช้จ่ายทะลุ6ขอภัยค่ะ 1.6 แสนล้านบาทและทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20สักครู่มาติดตามค่ะ
9: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
10: อะไร

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจอบมา
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถทางร้อ
5: ยเพื่อคุณสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: ยอดใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสทะลุ 161,000 ล้านบาทก่อนที่กระทรวงการคลังจะเสนอครม.ขยายโครงการ22กันยายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นางสาวลลิดาเพลิดยุวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสณวันที่18กันยายนเวลา5ทุ่มมียอดใช้จ่ายสะสมรวมอยู่ที่ 161,555 ล้านบาทประชาชนได้รับสิทธิ์ 26,46,000 กว่าคนและมีร้านค้าผ่านการตรวจสอบประมาณ 1,190,000 ร้านค้าสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินไปสู่ประชาชนและร้านค้ารวมไปถึงผู้ประกอบการช่วยลดค่าครองชีพสำหรับยอดใช้จ่ายสะสมรวมอยู่ที่ 161,555ล้านบาทแบ่งเป็นภาครัฐจ่าย 92,000 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 68,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามมีการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติมากที่สุดถึง 155,000 ล้านบาทขณะที่ฟู้ดเดลิเวอรี่มี 6,219 ล้านบาทจุดสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่เป็นกลไกร่วมจ่ายที่นำเงินภาครัฐมาสมทบกำลังซื้อของประชาชนและส่งต่อเป็นรายได้ของร้านค้าและผู้ประกอบการช่วยพยุงเศรษฐกิจที่ยังคงต้องเผชิญกับต้นทุนราคาพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ความคืบหน้าหลังจากเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าระหว่างสถานีเตาปูนและสถานีบางโพล่าสุดบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM แจ้งว่ารถไฟฟ้า MRT หยุดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีเนื่องจากส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางของผู้โดยสารพร้อมขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอให้ผู้โดยสารติดตามประกาศความคืบหน้ารวมถึงการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งผ่านช่องทางของ BEM อย่างใกล้ชิดนักตบลูกยางสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้เป็นทีมแรกหลังจากโชว์ฟอร์มตบเอาชนะทีมสาวอินโดนีเซียในรอบ8ทีมทั้ง3เซตคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทีมตบลูกยางสาวไทยอันดับที่13ของโลกที่รอบแบ่งกลุ่ม3นัดยังทำสถิติไม่เสียเซตให้กับทีมใดพร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม C ลงสนามพบกับทีมสาวอินโดนีเซียรองแชมป์กลุ่ม Aซึ่งแบบนี้โค้ชออสกิตติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยส่งผู้เล่นตัวหลักอย่างพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกัจจารัตน์ขุนเมืองทัดดาวนึกแจ้งศศิภาพรจันทวิสุทธิ์พิมพ์พิชญากกรำชัชชุออนโมกศรีรวมทั้งปียนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระลงสนามแบบพร้อมหน้าเพื่อหวังเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มเซตแรกทีมตบลูกยางสาวไทยซึ่งอันดับโลกรวมทั้งทีมเวิร์กเหนือกว่าก่อนใช้เวลา16นาทีในการปิดเซตแรกเอาชนะไปได้25-10คะแนนขึ้นนำ1-0เซตส่วนในเซตที่2ทีมสาวอินโดนีเซียแก้เกมกลับมาเล่นได้ดีขึ้นบวกกับความผิดพลาดส่วนบุคคลของทีมสาวไทยทำให้อินโดทิ้งห่าง20-8คะแนนแต่ทว่าหลังจากนั้นทีมสาวไทยรวบรวมสมาธิและความมุ่งมั่นทำคะแนนตีตื้นอย่างต่อเนื่องก่อนจะพลิกแซงชนะในช่วงดิวส์29-27คะแนนขณะที่เซต3ทีมสาวไทยลงเล่นด้วยความมั่นใจและเป็นฝ่ายปิดแมตช์ไปด้วยสกอร์25-16คะแนนเก็บชัยชนะเหนืออินโดนีเซีย3-0เซตพร้อมกับยืดสถิติไม่เสียเซตให้ใครเป็นเกมที่4ติดต่อกันและผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นทีมแรกได้สำเร็จโดยจะรอพบผู้ชนะระหว่างทีมสาวจีนหรือทีมสาวเวียดนามสำหรับด่านต่อไปสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
9: เต็มที่พักให้เต็มใจถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเดินทางอย่างมีสติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิราราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สิ่งดีๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับใจของเราเอง
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM Playlist Non-stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับสลิปการก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คือใส่ด้วยเดลีฟทูโฟร์ไม่แอคทีฟสบู่เดลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven 1 2
1: 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: ไอคอนกลุ่มโป๊ก
4: คือย้อนกลับไปในช่วงที่ผมเรียนปีหนึ่งนะครับผมได้นัดแนะกับรุ่นพี่คนหนึ่งฮะว่าจะไปงานวันเกิดของแกโดยที่ผมเดินทางออกจากหอพักประมาณสักทุ่มกว่าๆครับผมสังเกตได้ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางตรงฝั่งซ้ายมือผมตอนนั้นผมสังเกตได้ว่าเพื่อนผมมันลักษณะของมันคือตกใจมากฮะช่วงจังหวะที่ผมกำลังจะเบี่ยงหลบผมได้ยินน้องคนนี้พูดประมาณว่าพี่ช่วยผมด้วยไม่เกินเสี้ยววินาทีผมหันหลังกลับมาปรากฏว่าคนนั้นหายไปครับผมจนไปถึงบ้านของรุ่นพี่คนนี้และมันบอกว่าที่มันเฮ้ยๆตอนที่ขี่รถ
5: นั่นคือ
4: มันเจอผู้ชายคนนั้นแต่มันไม่มีขา
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
8: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-stop
7: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denmark.

0: กอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
1: ก๊อบกรอบ
0: กอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: ์มีโอกอบมีโอกอบแมวเลี้ยงในบ้านต้องมีโอกอบอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกอบ
3: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกอบสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
5: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
4: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ
6: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
9: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
10: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
11: พออ อยหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
9: วันพุธ
10: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
11: แฉข่าวเช้า First Class
9: วันพฤหัสและวันศุกร์
10: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
12: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
13: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
15: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
14: EFM NewsEFM News EFM News
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนิดาโพชี้กกต.อนุทินเผชิญศึกหนักหลังกกต.มีมติฟ้องคดีหัวสว.และกกต.ร่วมสังเกตการการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีระบุยังคงเรียบร้อยดีสักครู่มาติดตามค่ะ
18: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
19: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะผู้สังเกตการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแทนตำแหน่งที่ว่างตลอดครึ่งวันที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,450 หน่วยซึ่งการลงพื้นที่ตรวจติดตามความเรียบร้อยก็เพื่อให้การบริหารและจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ออกไปใช้สิทธิ์จนถึงเวลา 17:00 นวันนี้ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อนิดาโพเผยประชาชนมองกกต.ชุดปัจจุบันต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองและกระบวนการทางกฎหมายภายหลังจากที่มีมติกรณีหัวสว.คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศเรื่องมติกกต.โดยทำการสำรวจ 1,310 ตัวอย่างเกี่ยวกับมติกกต.กรณีหัวเลือกสว.ที่ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหา77คนรวมไปถึงสว.ชุดปัจจุบัน26คนโดยมีการถามประชาชนถึงการคาดการณ์ต่อมติกกต.ดังกล่าวพบว่าประชาชน 34% ไม่เคยคาดการณ์อะไรเลยรองลงมา 21% ตรงตามที่คาดการณ์เอาไว้มาก 17% ไม่ตรงตามที่คาดการณ์เอาไว้เลยส่วนความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นจากมติของกกต.กรณีหัวเลือกสว.ประชาชน 35% มองว่าไม่กังวลส่วน 30% ค่อนข้างกังวลและ 19% ไม่กังวลท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองหรือกระบวนการทางกฎหมายภายหลังกกต.มีมติกรณีหัวเลือกสว.พบว่า 35% ประชาชนมองว่ากกต.ชุดปัจจุบันต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองรองลงมา 31% คือนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูล 25% คือพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมด 15% คือกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกฟ้องร้อง77คน 13% คือพรรคภูมิใจไทยขณะที่ประชาชนอีก 8% มองว่าสว.จำนวน26คนที่ถูกสั่งฟ้องอาจจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: กระทรวงการคลังจับมือกระทรวงพาณิชย์ดันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้จ่ายในร้านไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกับร้านธงฟ้าเริ่ม1ตุลาคมนี้คุณภพรช่างกลรายงานค่ะ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งพัฒนาระบบเพื่อให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถรับชำระเงินจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตั้งเป้าให้ทันการใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่1ตุลาคมนี้โดยการชำระเงินเป็นรูปแบบของการสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนการใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังสามารถใช้จ่ายได้เหมือนเดิมและล่าสุดมีการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าจะมีการขยายให้ร้านในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่อยู่ในระบบเป๋าตังสามารถรับสิทธิ์ได้เทียบเคียงกับร้านธงฟ้าทำให้ร้านค้ามีลูกค้าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นแต่อาจจะไม่ใช่ทุกร้านส่วนการเปิดให้มีการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงเปิดให้ยื่นเอกสารได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้และจะประกาศผลในวันที่30กันยายนเพื่อให้พร้อมที่จะรับการใช้จ่ายเริ่ม1ตุลาคม2569ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา16นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94เมกะเฮิรตซ์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
2: อย่าเพิ่งท้อในวันที่ล้มอย่าตรอมตรมในวันที่ลา
0: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: สวัสดีบ่ายวันอาทิตย์จิตจำใสครับคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างครับผมเมื่อคืนนอนหลับกันสบายไหมฮะเมื่อคืนเนี่ยพิมพ์เกือบแล้วคุณผู้ฟังเกือบได้นอนหลับสบายแล้วนะครับผมแต่ว่าดันโดนไบรตันปลุกซะก่อนนะครับผมโอ้โห3เม็ดเลยคุณผู้ฟังแต่เมื่อวานเนี่ยโชคดีหน่อยนะที่ตัวพิมพ์เองเนี่ยไปดูเดี่ยวไมโครโฟนของพี่โน้ตอยู่นะครับแล้วก็จำได้เลยว่าตอนนั้นน่ะเดี่ยวพี่โน้ตมันเล่นมาประมาณสัก2ชั่วโมงละนะครับแล้วอยู่ Apple Watch พิมพ์ก็เด้ง notification ขึ้นมาว่าอาร์เซนอลเตะจบแล้วนะครับเราดูเร็วๆก็เห็นว่า 3-0อุ่นใจไปพักหนึ่งนะครับผมจนกระทั่งหันไปดูดีๆคุณผู้ฟัง30พูนสวัสดิ์ทูไบตันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวพี่โน้ตจากตลกๆอยู่ผมขำไม่ออกเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ไปนั่งฟังรีวิวนะเขาบอกว่าก็สมควรแล้วนะครับผมเพราะฉันก็ยินดีกับแฟนไบตันด้วยนะคุณผู้ฟังเมื่อคืนก็ตามกันไปนะครับสำหรับกรุงลอนดอนของเรานะไม่ว่าจะเป็นเชลซีเอ่ยสเปอร์เอ่ยนะครับเรียบร้อยกันหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้กับทีมที่ขึ้นเตะคืนนี้ด้วยละกันนะคุณผู้ฟังต้อนรับทุกคนอีกครั้งนึงเข้าสู่ FM New Release ครับผมอยู่ด้วยกันวันอาทิตย์นะคุณผู้ฟัง 3:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นกับผม DJ พีมครับมีเพลงใหม่รอให้คุณผู้ฟังฟังอยู่เพียบเลยก่อนไปลุยกันครับผมฝากไว้ก่อนเลยกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับเดี๋ยวพิมพ์ขออนุญาตเปิดเพลงแรกให้ฟังก่อนเลยละกันคุณผู้ฟัง1ผลงานเพลงที่ผมเห็นขอเข้ามาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงครับผมจากน้องปันครับเดี๋ยวจัดให้ก่อนเลยเปิดหัวชั่วโมงนี้ขอแค่นี้ใหม่ล่าสุดครับ Shin Ma

น้องวัดอีฟออกเพลงใหม่มาอีกแล้วคุณผู้ฟังกับชดใช้เลยครับผมโอ้โหเอาจริงตั้งแต่ไปอยู่ค่ายของ Kicks Record ใช่ไหมออกเพลงใหม่มารัวมากแล้วแบบแจกความสดใสแจกความน่ารักในทุกเพลงนะคุณผู้ฟังสำหรับน้องวัดอีฟนะครับฝากเพลงใหม่ของน้องไว้ด้วยอย่างชดใช้เลยคุณผู้ฟังและ2เพลงก่อนหน้านั้นครับผมจาก Miller Featuring กับพี่กบฟัดบอยครับกับเธอแค่ต้องลืมเขาและเพลงใหม่ล่าสุดจากกันชาลีด้วยยังหันมาเมื่อไหร่ก็เจอครับทักทายช่องแชทกันหน่อยคุณผู้ฟังเช็คชื่อนะนี่น้องบูมมาแล้วนะครับมาเตือนบอกให้เช็คชื่อหน่อยสวัสดีน้องบูมนะสวัสดีพี่เจิญนะครับผมแหมวันนี้ไม่ค่อยอยากอ่านคอมเมนต์นะเพราะว่าอาร์เซนอลเยอะเหลือเกินนะครับสวัสดีคุณเอกราชนะครับน้องก้องมาแล้วพี่นุ่นมาแล้วนะสวัสดีคุณณัฐกุลนะครับน้องอ้อมน้องปูนนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะมาใครอยากฟังเพลงอะไรส่งขอนเข้ามานะครับวันนี้งดคุยเรื่องบอล1วันนะจ๊ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งยาวๆช่วง International Break เดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันใหม่นะครับผมพี่คิมลูน่าสวัสดีนะครับผมอ่ะขอเพลงเข้ามาเดี๋ยวพิมพ์จัดให้แต่ว่าเพลงต่อไปนี้ครับผมขออนุญาตแนะนํา1เพลงที่ชอบมากๆก่อนละกันคุณผู้ฟังผลงานเพลงนี้จากคริสพีรวัตรฟีเจอริงกับพี่ปั๊บโปเตโต้ครับผมเรียกว่าเป็นเพลงสไตล์โปเตโต้อย่างไงที่ไม่จำเป็นต้องมีโปเตโต้แบบฟูลแบนด์นะครับอยากให้ลองไปฟังกันเลยเท่มากๆเพลงนี้ Butterflies ครับ

ผลงานเพลงจาก The White Haircut ครับผมคุณผู้ฟังหลังจากที่เพลงล่าสุดของพวกเขาที่เข้ามานะครับดังไกลไปจนถึง EFM Playlist of the Week เลยตอนนี้ปล่อยผลงานเพลงใหม่ออกมาให้ทุกคนได้ติดตามกันแล้วกับไม่ต้องเดินลำพังครับและก่อนหน้านั้นขอเข้ามาจัดให้ครับผมผลงานเพลงจากน้องนุ่นนิวฟิชชิ่งกับพี่โบกี้ไลออนอย่างคาตาด้วยนะคุณผู้ฟังก่อนไปเบรกกันในชั่วโมงแรกครับผมมีหนึ่งผลงานเพลงที่พิมพ์อยากแนะนำมากๆเอาจริงชอบมากเพลงรังเพลงอะไรนะของพี่ส้มอ่ะหนังทุนต่ำล่าสุดที่เพิ่งออกมาคุณผู้ฟังตอนนี้พี่ส้มมารีของเราครับผมปล่อยเพลงใหม่ออกมาแล้วสารภาพยังไม่ได้ฟังเหมือนกันเดี๋ยวฟังไปพร้อมๆกันกับเพลงใหม่เพลงนี้จากพี่ส้มมารีนี่คือขอฝันครับ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อยกอยกยกยก
6: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: สวัสดีวันอาทิตย
8: ์ข้ามไปเดือนหน้าเลยได้ไหมชีวิตเดือนนี้ไม่ค่อยเวิร์กเลยอ่ะ
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชรช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: FM New Release
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
11: เมื่อกี้ดีมากเลยเนาะคุณผู้ฟังผลงานเพลงจากพี่ส้มมารีอย่างขอฝันนะครับหนึ่งเพลงใหม่ที่เพิ่งออกมาครับผมวายฟ์เนี่ยหลับตาฟังเหมือนเพลงประกอบละครเก่าๆเหมือนกันนะซึ่งเอาจริงไม่ได้ฟังเพลงวายฟ์นี้นานแล้วนะครับผมรู้สึกว่าพี่ส้มออกกลับมาทำเนี่ยดีมากๆเลยเดี๋ยวไปกันต่อคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งผลงานเพลงที่อยากแนะนำครับผมน้องเบลวริศราครับผมกลับมาพร้อมกับอีกหนึ่งเพลงที่มีชื่อว่าช็อตกันแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปอัพบีทกันหน่อยจ้า
12: Are you ready? One, two.

รอไปคอนเสิร์ตเลยคุณผู้ฟังกับ At Last The Rising Up Concert ครับผมพร้อมกับเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกมาอย่างเพลงเมื่อกี้กับ Push ด้วยโอ้โหอิเล็กทรอนิกส์จ๋ามากเบรกสุดท้ายของช่วงชั่วโมงแรกกันแล้วคุณผู้ฟังฝากไว้ครั้งกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับเดี๋ยวทิ้งท้ายชั่วโมงแรกไปด้วยหนึ่งผลงานเพลงที่พี่คิมลูน่าขอเข้ามาเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในชั่วโมงที่2กับ EFM New Release คุณผู้ฟังเพลงไหนล่าสุดจากพี่ว่านธนกิจฟิวชั่นกับน้องมาร์คคริสจากวงบัสเหตุผลของคำว่ารักครับ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน
2: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
1: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
4: แค่สิบบาท
5: ดีนะ
3: Is that good
5: ดีนะดีมันดีนะทุกวันดีมันต้องดีนะ
6: ดีนะนมชูเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
5: ต้องดีนะ
7: ดีนะ
8: A Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
9: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
10: กว่าจะเป็นพนักงานร้านสุกี้ขวัญใจทุกเพศทุกวัยต้องผ่านอะไรบ้างใต้โต๊ะทำงาน OT EP 74เผือกอาร์ตโบกพาไปดูเบื้องหลังพนักงาน MK Restaurant เจาะลึกความใส่ใจในการเทรนพนักงานให้ลูกค้ารักตั้งแต่พนักงานหน้าร้านพนักงานครัวจนถึงสายบริหารดูพร้อมกัน24กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do Dee สนับสนุนคนทำงานโดย MK Restaurant
11: EFM Fandom Live
12: ริวจินแพทจีสวัสดีค่ะ
13: สว
12: ั
13: สดีครับ
14: สว
13: ั
14: สด
13: ี
14: คร
13: ับ
14: สว
13: ั
14: สด
13: ี
14: ครับ
12: แบบทดสอบแรกนะคะชื่อว่าริวจินเนทีฟ 100% ซึ่งจะให้พี่แพทเป็นคนเขียนคำตอบลงไป
13: ริวจินตัวจริงต้อง
15: กินหวานร้อยครับ
13: กินหวานร้อย
12: จริงไหมพี่ริว
15: 20คะแนน
13: ให้20เต็มเลยนะฮะ
15: พี่ริวตัวจริงต้องบ้องบ้องต้องเทสดี
13: เทสดี
12: ข้อสุดท้ายคร
15: ับ เดือจินพัชจิ
12: ต้อง
15: มีมาเทิร์นน่ารัก
13: อ่าอันนี้ปิดจบสวยเลยลิงแม่ที่น่ารัก
9: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น.ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
16: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
17: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
18: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
19: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกกต.เปิดรายละเอียดมติคดีหัวสว.ข้อกล่าวหาที่3ระเบียบการแนะนำตัวยกคำร้อง150ขออภัยค่ะ135รายสักครู่มาติดตามค่ะ
20: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
21: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
20: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
21: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
20: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
22: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
23: เสียวฟันอะ
0: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กกต.เปิดมติการพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสว.ข้อกล่าวหาที่3ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา36คนยกคำร้อง135คนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: กกต.เผยแพร่เอกสารมติคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในข้อกล่าวหาที่3เมื่อวันที่14กันยายนโดยมีรายละเอียดดังนี้ข้อกล่าวหาที่3มาตรา36วรรค1ประกอบมาตรา70แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ปี2561แนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด1คือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาจำนวน36คนโดยมีผลการลงมติดังนี้มติ6ต่อ1จำนวน16คนมติ5ต่อ2จำนวน15คนมติ4ต่อ3จำนวน5คน2คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาคือยกคำร้องจำนวน135คนโดยมีผลการลงมติดังนี้มติเป็นเอกฉันท์จำนวน7คนมติ6ต่อ1จำนวน2คนมติ5ต่อ2จำนวน121คนและมติ4ต่อ3จำนวน5คนอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: รฟม.ประสานขสมก.จัดรถดูแลรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าหลังจาก MRT สายสีน้ำเงินเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
5: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รับแจ้งว่ารถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือ MRT สายสีน้ำเงินเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรส่งผลกระทบต่อการให้บริการโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินหยุดให้บริการที่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรและรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือ MRT สายสีม่วงหยุดให้บริการที่สถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนโดยรฟม.ได้ประสานกับขสมก.สนับสนุนรถโดยสารอำนวยความสะดวกในการวิ่งให้บริการแก่ประชาชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าตั้งแต่เส้นทางสถานีสวนจตุจักรสถานีเตาปูนปลายทางสถานีบางพลัดจำนวน3คันและเส้นทางระหว่างสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนจำนวน2คันโดยสถานีเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อและขณะนี้ทางรฟม.ได้มีทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบและจัดการกับสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยกับผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วและปลอดภัยณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเผยข่าวดีค้นพบเสือดาวประชากรใหม่ในพื้นที่ใกล้แคมป์บ้านกลางเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ซึ่งแสดงถึงการฟื้นตัวของระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ามรดกโลกนายมงคลชัยภักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพฤติกรรมรูปร่างและขนาดของเสือดาวจากภาพถ่ายของนักท่องเที่ยวที่บันทึกภาพไว้ได้ยืนยันว่าเสือดาวตัวดังกล่าวเป็นเสือดาววัยรุ่นตัวใหม่ที่ไม่เคยมีการบันทึกภาพของอุทยานมาก่อนประกอบกับก่อนหน้านี้ในห้วงปี2568ถึง2569เจ้าหน้าที่ตรวจพบและรายงานบนเส้นทางบ้านกลางไปถึงพะเนินทุ่งมีเสือดาวเสือดำตั้งท้องและออกลูกไม่น้อยกว่า3คอกจึงขอขอบคุณนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติตามข้อบังคับไม่รบกวนสัตว์และแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งในขณะนี้อยู่ในช่วงของฤดูมรสุมมีการปิดการท่องเที่ยวขึ้นเขาพะเนินทุ่ง3เดือนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและจะเปิดให้ขึ้นเขาพะเนินทุ่งอีกครั้ง1พฤศจิกายนแต่สำหรับหน่วยบ้านกลางยังคงสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้ตามปกติตลอดปี
6: การนอนหลับอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการออกกำลังกายได้นะครับศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: FM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: สุขกับสิ่งที่มีดีในแบบที่เราเป็น
11: Inspiration
9: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
12: EFM New Release
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนอร่อยฟอนง่ายไม่เลอะมือ
13: กลับมาอยู่กันต่อกับ EFM New Release ในชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ฟังยาวๆถึง5โมงเย็นกับผมดีเจพีมนะครับมีเพลงใหม่รออยู่อีกเพียบเลยคุณผู้ฟังแต่ก่อนไปลุยกันต่อฝากไว้อีกครั้งกับขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินเนาะสปูนครับเดี๋ยวก่อนไปฟังเพลงใหม่แกะกล่องกันในชั่วโมงที่2คุณผู้ฟังพิมพ์ขออนุญาตเปิด2เพลงที่ขอเข้ามาในช่วงต้นชั่วโมงแรกให้ฟังก่อนละกันครับผมทั้ง2เพลงเป็นเพลงใหม่นะแต่อาจจะไม่ได้แบบโอ้โหใหม่เอี่ยมเพิ่งออกมาอาทิตย์นี้นะครับแต่เชื่อว่าเป็นเพลงใหม่ที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบมากๆอย่างเช่นเพลงแรกครับผมที่จะเปิดต่อไปนี้ครับวงเมอร์ฟิชชิ่งกับน้อง Black Heart นี่คือขึ้นใจครับผม1เพลงที่ไม่เอาเธอขึ้นจอแต่จำเธอขึ้นใจนะครับและหลังจากนั้นครับผมเดี๋ยวต่อเนื่องกันกับ Free Hand กับผลงานเพลงที่เอาเพลงเก่ากลับมาโคเวอร์ใหม่อย่างขาดความอบอุ่นครับ

รักที่พอดีครับผมหนึ่งผลงานเพลงรักสุดสวีทเลยจากพี่ๆเฟลโลครับคุณผู้ฟังและก่อนหน้านั้นครับหนึ่งผลงานเพลงใหม่จากพี่สลับคิสด้วยกับปลายความฝันครับผมอย่าลืมครับชั่วโมงนี้ยังเหลือเวลาขอเพลงกันอยู่นะจ๊ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรส่งขอเข้ามาได้2ช่องทางนะครับ Atime ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ atime.live ของเรานะครับผมนี่โอ้โหเอาแล้วคุณก๊อฟส่งมาอากาศน่านอนมากตอนนี้นะครับผมน่านอนจริงนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้แล้วเหมือนกันคุณผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวไปกันต่อดีกว่าอีกหนึ่งผลงานเพลงใหม่ที่อยากแนะนำคุณผู้ฟังสำหรับบ่ายๆแบบนี้นะครับใครที่เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบเฮ้ยเห็นอยู่ๆเราไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ปากเรามันดันเผลอยิ้มไปเองคุณผู้ฟังแบบบ้าจริงนี่เรากำลังยิ้มอยู่หรอเนี่ยเพลงใหม่ล่าสุดจากคุณชายคิดเล่นอย่างน้องเตมีครับผมรอบนี้จับมือกับเพื่อนแรปเปอร์จันซีอย่างน้องเจมารวมกันออกมาเป็นเพลงใหม่นี้กับเผลอยิ้มครับ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเมย์แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอะไรกินมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: กินเนาะ
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: 1 2 3 go เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
6: ้พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
7: เรื่องของคนคุยก็มีเรื่องของการรายงานถ่ายรูปพ่ออ่ะสภาพแบบนอนติดเตียงก็เลยบอกว่าไม่ต้องส่งมาไม่น่าดูจนเราเข้าโรงพยาบาลเขาก็ถ่ายรูปเราที่อยู่บนเตียงก็เลยบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายเลยเขาคิดแบบนี้แล้วมันแปลกเขาก็จะสวนกลับมาว่าเรามีอคติคือเราจะตัดแล้วล่ะแต่แค่แบบเราอยากให้เขาเป็นคนที่เดินออกไปจากเราเราอุ้ยคนนี้ผ่านการเกามาแล้ว
8: คือนี่เป็นเครื่องเจียเหล็กเหรอฮะหรือว่าอะไรฮะจะต้องเกาจะต้องเหลาใครฮะ
7: เขาต้องดีขึ้นได้สิอย่างเงี้ย
8: แล้วเราเองเราก็ปูนนี้เราก็ควรจะรู้ว่าอันไหนเสียเวลาจะเอาคนอย่างเงี้ยมาอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงเหรอฮะ
9: พุทธอกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ก่อนไปลุยกันต่อกับ EFM New Release ครับคุณผู้ฟังสำหรับตอนนี้เนี่ยแฟน GMM TV ครับใครที่กำลังมองหาซีรีส์เรื่องใหม่ไว้ดูยาวๆนะคุณผู้ฟังคืนนี้นะครับผมสามารถรอได้เลยครับผมกับแอปวันดีของเรานะคุณผู้ฟังสามารถเปิดรอไว้ได้เลยครับเพราะว่ามีทั้งซีรีส์ที่กำลังเข้มข้นแล้วก็เรื่องใหม่ที่น่าจับตาเนี่ยให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยคุณผู้ฟังครับเริ่มด้วยเรื่องนี้ก่อนเลยคุณผู้ฟังอยากแนะนำมากๆ You Maniac เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าครับผมเรื่องราวของดีนครับหนุ่มสายหวานเสน่ห์ที่ต้องมาเจอกับมอสคนที่ไม่ตกหลุมเสน่ห์ใครง่ายๆครับผมจากเกมที่คิดว่าจะเป็นฝ่ายเดินหน้าจีบเนี่ยกลับกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องลุ้นว่าเฮ้ยใครกันแน่จะหวั่นไหวก่อนเป็นฟีลแบบว่าโป๊กเกอร์เฟสนะดูซิว่าใครครับผมจะเป็นฝ่ายเดินเกมก่อนติดตามกันได้ในซีรีส์เรื่องนี้ You Maniac ครับและต่อจากนั้นครับผมยังมีมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายแล้วก็เงาใต้พระจันทร์ครับคุณผู้ฟังอีก2ซีรีส์นะที่น่าตามมากๆครับผมเพราะว่าเรื่องราวแล้วก็ตัวละครเนี่ยหลากหลายสไตล์มากๆครับผมซึ่งแน่นอนมีแมชทุกความชอบของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแน่นอนนะจ๊ะใครเป็นแฟนเชียร์มันทีวีหรือว่ากำลังหาเรื่องใหม่ไว้ดูสุดสัปดาห์นี้ครับผมสามารถเปิดวันดีแล้วเลือกชมซีรีส์ที่ชอบได้เลยครับทั้งเรื่องที่กำลังออกอากาศและย้อนหลังครบทุกตอนครับรวมเรื่องใหม่ซีรีส์ CMM TV ไว้ตามที่นี่ที่เดียวที่แอปวันดีครับผม

โอ้โหพี่โอบผมไปทรงเจนซีซะแล้วคุณผู้ฟังเพลงใหม่ล่าสุดของพี่โอบนิธิครับผมเจ้าของรอยยิ้มครับเพลงนี้มาแบบโอ้โหเจนซีมีติดแรปนิดนึงด้วยเท่มากๆเลยและก่อนหน้านั้นครับคุณผู้ฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงที่อยากแนะนำมากๆไมราบครับผมฟิชเจอริงกับน้องเซ็กซี่ครับกับวนวายนะคุณผู้ฟังของดีอีกแล้วอะเบรกสุดท้ายกันแล้วของชั่วโมงที่2กับ EFM New Release สัปดาห์นี้คุณผู้ฟังฝากไว้อีกครั้งกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะครับขอบคุณมากเลยที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังพรุ่งนี้เช้า EFM Morning Mood เนี่ยพิมลานะครับผมน่าจะเป็นพี่โซเซฟมาแทนนะเพราะฉะนั้นครับผมเดี๋ยวเจอกับพิมได้อีกทีนึงเนี่ย Morning Mood วันนู้นเลยคุณผู้ฟังวันศุกร์เลยนะครับผมขอให้เป็นอาทิตย์ที่ดีของทุกคนครับไม่ว่าใครจะเจอเรื่องอะไรในใจอยู่นะพิมขอเป็นกำลังใจให้นะครับผมให้ทุกคนก้าวผ่านไปได้ครับผมเข้มแข็งคุณผู้ฟังเวียร์ mentality monster อยู่แล้วนะครับผมทิ้งท้ายไป2เพลงครับ Tattoo Color คาราโอเกะครับผมแล้วก็1ผลงานเพลงใหม่จากน้องเหมือนพลอยอย่างโลภแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันศุกร์ EFM Morning Mood สวัสดีครับ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
5: เดี๋ยวมันก็ดี
4: ทำให้ดีที่สุด
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
4: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
7: แค่10บาท

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ต้องดีน่าม
2: ารู้จักกับพระเอกดังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
3: ชื่อเฮนรี่ครับ
2: วันๆทำอะไรบ้างคะ
3: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
2: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
3: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
2: อ้าวก็น้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
3: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
2: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิดนะคะว่าวันนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
3: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
2: แหมทีนี้เราจำได้เชีย
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
1: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

0: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
2: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ๊อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
3: Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake Emma พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่โซวาดย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานคร Skyworld ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตมีแบรนด์ที่ร้านแฮชชั่นเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุกสตรีท
4: EFM on tour พร้อม3 4
5: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยขอกันค่ะยกๆมาทั้ง10ลองหน่อยทุกคนยก
6: ๆ EFM on tour
7: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
5: อยกอยกยกยก
7: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake งานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ๊อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมลัยกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
8: EFM NewsEFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
12: เซนโซได
11: เปลี่ยนเลย
13: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
14: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
15: ไม่จริง
14: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
15: ไม่จริง
14: แล้วอะไรจริงอะ
16: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
14: เส้นละ 1,990 บาท
16: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
14: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
16: ๆสอบถามโทร1153
17: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
13: เลอาบูสมุนสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
14: เสียวฟันอะ
18: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
19: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมการประชุม UNGA 81ณนครนิวยอร์กพร้อมเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศการค้าการลงทุนและดิจิทัลระบุแนวโน้มการเจรจาภาษีกับสหรัฐทุกอย่างยังอยู่ในกรอบคาดไทยได้อัตราภาษีตามที่ต้องการขณะที่สุภจีมั่นใจปิดดีลได้ไม่ต้องแก้เนื้องานนายกอนุทินย้ำไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำข้อพิพาทชายแดนไปพูดบนเวที UNGA 81ขณะที่ดราม่าร้อนโซเชียลไทยวิจารณ์หนักหลังเวที Miss Universe Cambodia 2026มีการนำเสนอภาพเกี่ยวกับราชสำนักและเครื่องแต่งกายในอดีตกล่าวอ้างวัฒนธรรมเขมรโบราณทั้งที่หลายๆภาพเป็นภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกเก่าของสยามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของโลกจากยูเนสโกแล้วรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัสยอดใช้จ่ายทะลุ 161,000 ล้านบาทพยุงกำลังซื้อส่งรายได้ถึงร้านค้าช่วยเศรษฐกิจฐานรากฝ่าวิกฤตพลังงานกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานเสนอครม.พิจารณา22กันยายนนี้ขยายระยะเวลาโครงการกกต.เปิดมติการพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสว.ข้อกล่าวหาที่3ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา36คนยกคำร้อง135คนนิดาโพชี้กกต.อนุทินเผชิญศึกหนักหลังกกต.มีมติฟ้องคดีหัวสว.พร้อมเผยประชาชนไม่กังวลเกิดความวุ่นวายทางการเมืองด้านนายกไม่หวั่นคนขยายปมสว.เคลื่อนไหวการเมืองยันทุกอย่างต้องยึดตามกฎหมายสวนดุสิตโพเผยคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมไทยชี้3สาเหตุหลักการเมืองแทรกแซงไร้ความเท่าเทียมตัดสินคดี2มาตรฐานเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานเผยพบจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันพระราม3ใต้ปลอกครอบท่อแล้วแผลยาว 6.6 เซนติเมตรสั่งตรวจสอบท่อทั้งระบบกำชับบริษัททำแผนเปลี่ยนท่อจุดเสี่ยงด้านชัดชาติขอบคุณทีมงานค้นหาจุดรั่ว13วันจนพบรอยร้าวของท่อสั่งตรวจสอบทุกจุดที่พาดผ่านต่อหม้อผู้การเชียงใหม่เซ็นคำสั่งเด้งผู้กำกับสภ.ช้างเผือกไปปฏิบัติหน้าที่ที่ภูธรจังหวัดเซ็นปมฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนในพื้นที่พร้อมตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงคนร้ายสร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเผาทรัพย์สินวางวัตถุต้องสงสัยทำลายกล้องCCTVเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบขอประชาชนแจ้งเบาะแสต้องสงสัยเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบนราง MRT สายสีน้ำเงินในช่วงสถานีเตาปูนบางโพเจ้าหน้าที่ใช้เวลา15นาทีควบคุมเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีจัดรถรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าส่วนที่ปราจีนบุรีไฟไหม้บ้านทรงไทยร้างเพลิงโหมรุนแรงระดมรถน้ำเข้าควบคุมเพลิงสลดพบสุนัขวัยแรกเกิด6ตัวถูกไฟคลอกตายคาใต้ถุนบ้านอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเฮพบเสือดาววัยรุ่นตัวใหม่โผล่อวดโฉมบริเวณเส้นทางบ้านกลางตอกย้ำความสมบูรณ์ของพื้นป่ามรดกโลกขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกหนังสือเรียกผู้ขับขี่ประมาทเข้าใกล้ช้างป่าพ่องาทองต้นกล้ามารับทราบข้อกล่าวหาย้ำเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ป่าและความปลอดภัยในพื้นที่อนุรักษ์และวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเอเชียนเกม2026หลังทุบชนะอินโด 3-0 เซต 25-10 29-27 และ 25-16 รอพบกับทีมจีนในวันพรุ่งนี
5: ้ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
9: ความก้าวหน้าเล็กๆก็ยังดีกว่าการไม่ก้าวเลย
10: EFM Playlist Non-Stop
8: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กอกเพียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้ยรู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหารือภัยธรรมชาติ
6: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
5: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงโจ้
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
9: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
10: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
11: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
12: EMM on tour พร้อม3 4
13: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกที่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
14: EFM on tour
15: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
13: อายก
15: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
16: สวัสดีวันอาทิตย์รักษามิตรภาพไว้ดีๆก่อนที่จะไม่มีคนที่รับเราได
15: ้ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชรช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
17: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
18: EFM Playlist Non-Stop
15: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่ Hello. คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

0: ลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: คชาพาพาไปมูดีดอพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: ับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดน156
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
4: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dye รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM News

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: เหนื่อยหน่อยแต่อย่าเพิ่งเหนื่อยนายพอถึงเป้าหมายจะหายเหนื่อยเอง
4: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่าเขาอยู่ตรงนั้นเธอคุยได้หรือเปล่าสักคำ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคาผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคาส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: มีโอกาสมีโอกาสแล้วในบ้านต้องมีโอกาสอาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกา
2: สน้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: ผิวใสด้วย
0: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
5: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
6: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ๊อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
5: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
6: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ๊อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว Hello What time is it now? The telling you now

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB 1 2
2: 3 go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
2: แชร์ข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
3: แชร์ข่าวเช้า
4: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
0: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
6: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
7: EFM on Tour พร้อม3 4
8: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยก
9: FM on tour
10: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
8: อายก
10: ร่วมทัวร์โดย Suntook Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake งานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
13: ถนนแต่ละสายมีจุดหมายไม่เหมือนกัน
14: FM Playlist Non-Stop
10: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
5: ผ่านเรื่องราว
6: ใน
5: เคาะข่าวค่ำ
7: 19:30 นะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะเคาะข่าวค่ำมีทุกวันแต่ว่าค่ำคืนวันอาทิตย์นี้จะอยู่กับดิฉันรัชนีวันดวงแก้วนะคะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทบกทั่วประเทศนอกจากจะฟังทางหน้าปัดวิทยุกันแล้วนะคะยังสามารถพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเคาะข่าวค่ำกันได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้าเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันนะคะสำหรับวันนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะคะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปร่วมประชุมนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีแวะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วในวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางต่อไปที่สหรัฐแล้วก็ไปประชุมต่อที่ประเทศอังกฤษนะคะไปยาวเลยนะคะถึงวันที่26กันยายนนะคะส่วนวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งก็เปิดเผยมติสำนวนไต่สวนคดีหัวสว.นะคะก็ได้สั่งฟ้องทั้งหมด77รายด้วยกันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะได้เห็นมูลความผิดของข้อกล่าวหานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งเรื่องของการแนะนำตัวผิดเงื่อนไขการจัดเลี้ยงการเสนอให้ทรัพย์สินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการแยกย่อยนะคะของแต่ละบุคคลที่ถูกสั่งฟ้องไปนะคะใครสนใจก็ปิดติดตามรายละเอียดกันได้ที่กกต.นะคะมาเปิดเผยสำนวนไต่สวนของคดีส่วนเมื่อเที่ยงวันนี้นะคะก็แหมก็ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าไม่ใช่เป็นวันทำงานที่ผ่านมาก็คงจะเห็นกันเต็มฟีดโซเชียลมีเดียเลยนะคะเป็นเรื่องของสถานีรถไฟฟ้าที่เตาปูนมีไฟลุกโชนทีเดียวอยู่บริเวณรางรถไฟฟ้านะคะก็วันนี้นะคะก็เลยมีการหยุดวิ่งกันไปนะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่เมื่อตอนเย็นค่ะไปตรวจสอบสาเหตุของ เหตุการณ์ที่ไฟไหม้บนรางรถไฟฟ้า MRT นะคะแล้วก็เป็นประกายไฟลุกโชนทีเดียวทำให้ระบบจ่ายไฟขัดข้องนะคะมีข้อสันนิษฐานว่าเกิดจากความชื้นจากช่วงฤดูฝนเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกกันทุกวันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็เพิ่มคืนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของรฟม.จะเร่งซ่อมแซมระบบนะคะให้เสร็จนะคะเพื่อกลับมาเปิดใช้ได้ในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าพอรถไฟฟ้าวิ่งไม่ได้แบบนี้โดยเฉพาะช่วงนะคะเตาปูนไปบางพลัดเนี่ยทำให้ทาง MRT เนี่ยต้องมีการนำรถชัตเตอร์บัสหรือว่ารถประจำทางมาบริการพี่น้องประชาชนนะคะเราจะมาติดตามเรื่องราวทั้งหมดกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะได้เปิดเผยมติสำนวนไต่สวนคดีเลือกสว.นะคะโดยส่งผลให้77รายด้วยกันนะคะมีสว.ชุดปัจจุบัน26รายนะผู้มีสิทธิ์เลือก36รายและบุคคลอื่นๆอีก15รายที่จะถูกร้องนะคะส่งไปที่ศาลฎีกานะคะโดยวันนี้เนี่ยมีการนำรายละเอียดนะคะของแต่ละบุคคลนะฮะแล้วก็มีการลงคะแนนของแต่ละบุคคลด้วยว่าผิดข้อกล่าวหาอะไรบ้างนะคะโดยหลักใหญ่ใจความสำคัญเนี่ยก็มีความผิดข้อกล่าวหาทั้งการแนะนำตัวผิดเงื่อนไขการจัดเลี้ยงการเสนอให้ทรัพย์สินนะคะในคดีหัวสว.นะแล้วก็เป็นการสัญญาว่าจะให้ที่จะมีการเลี้ยงหรือว่าการเรียกรับเงินด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลรายละเอียดนะคะแล้วก็เปิดเผยมติของสำนวนในการไต่สวนคดีนี้นะฮะส่วนนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของกรณีการตรวจสอบข้อกล่าวหาการหัวเลือกสว.โดยย้ำว่าทุกอย่างต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายและเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาตามพยานหลักฐานยืนยันว่าในส่วนของรัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้และไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาขององค์กรอิสระได้โดยเฉพาะกกต.นะคะส่วนข้อกล่าวหาที่พยายามเชื่อมโยงมาถึงพรรคภูมิใจไทยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ยืนยันนะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้นะฮะหากบุคคลใดทำความผิดก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองโดยย้ำว่าทุกฝ่ายต้องเคารพกระบวนการยุติธรรมและผลการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรนะคะส่วนวันนี้นิดาโพค่ะไปสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างกรณีที่กกต.สั่งฟ้องศาลฎีกานะคะและดำเนินคดีหัวสว.นะฮะรวม77รายด้วยกันผลสะท้อนว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลและกกต.ชุดปัจจุบันคือกลุ่มที่ต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองและกระบวนการทางกฎหมายมากที่สุดนับจากนี้นะคะเพราะว่าประชาชนเสียงส่วนใหญ่กว่าร้อยละ54นะคะก็มีความคิดความเห็นบอกออกมาว่าไม่กังวลต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองและยังมั่นใจว่ารัฐบาลยังคงบริหารประเทศต่อไปได้ตามปกตินะคะเมื่อถามถึงการคาดการณ์ต่อประชาชนต่อมติกกต.กรณีหัวสว.ที่ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและก็ดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง77รายกลุ่มตัวอย่าง34ระบุว่าไม่เคยคาดการณ์อะไรเลยรองลงมา21นะคะเปอร์เซ็นต์บอกว่าตรงตามที่คาดการไว้นะฮะส่วนความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองนะฮะหลังจากนะคะที่ผลมติกรณีหัวสว.ออกมาอาจจะแบบว่าไม่ได้ตามความคิดเห็นแล้วเราก็เริ่มมีกลุ่มผู้ชุมนุมออกมาแล้วนะคะร้อยละ35บอกว่าไม่กังวลเลยแต่ว่ารองลงมาซึ่งไม่ห่างกันมากนะคะประมาณร้อยละ30บอกว่าค่อนข้างกังวลต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองและท้ายที่สุดนะคะก็กลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองและกระบวนการทางกฎหมายตัวอย่างกลุ่มตัวอย่าง 35% บอกว่ากกต.ชุดปัจจุบันและร้อยละ31ก็ระบุชื่อ เป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลรองลงมาร้อยละ25บอกว่าเป็นพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดนะคะก็ถือว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างนะคะนิดาโพไปสุ่มตัวอย่างความคิดความเห็นของประชาชนมานะคะส่วนนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงกรุงโตเกียวแล้วนะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเพื่อไปประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยในญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็จะอยู่ถึงวันพรุ่งนี้นะคะจากนั้นนี่ก็จะเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะคะที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะอยู่ตั้งแต่21ถึง24กันยายนต่อจากนั้นจะเดินทางไปเยือนกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะ25ถึง26เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิตอลของไทยด้วยนะคะโดยคุณอนุทินชาญวีรกุลนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ย้ำถึงความคืบหน้าในการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาบอกว่าขณะนี้การดำเนินการนั้นเป็นไปตามขั้นตอนยังไม่พบปัญหาอุปสรรคต่อการเจรจาและรัฐบาลจะเดินหน้าเจรจากับฝ่ายสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องเพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสมนะคะเบื้องต้นถ้าหากมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะได้มีการหารือกันโดยตรงนะคะแล้วก็พร้อมที่จะพูดคุยในประเด็นนี้ด้วยตัวเองและใช้โอกาสนี้ในการสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการเจรจาเพื่อความเข้าใจของทั้งสองฝ่ายนะคะส่วนกรณีที่การประชุมเวทีสหประชาชาติหรือ UN นี่นะท่านนายกรัฐมนตรีถูกนักข่าวถามกรณีถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงถ้าหากท่าทีของผู้นำของกัมพูชาในฮุนมาเน็ตเนี่ยนะฮะที่มีต่อเวทีของสหประชาชาตินายกรัฐมนตรีอนุทินบอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะพร้อมเต็มที่นะในการชี้แจงและก็รัฐบาลเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดการนำประเด็นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสู่เวทีระดับประเทศก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและจุดยืนของประเทศไทยค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์กันบ้างนะคะมีการสรุปยอดสะสมนะในการจ่ายนะคะรวมแล้ว 161,000 ล้านบาทนะคะเป็นเงินภาครัฐที่จ่าย 92,000 ล้านส่วนประชาชนร่วมจ่าย 68,000 ล้านสะท้อนให้เห็นว่าความช่วยเหลือถูกนำไปใช้สินค้าและบริการในชีวิตประจำวันนะคะและเม็ดเงินนี้มีการประเมินจากภาครัฐว่าสามารถต่อยอดเป็นกำลังในการซื้อและรายรับของร้านค้ามากขึ้นนะคะในขณะที่กระทรวงการคลังเตรียมจะผลักดันนะการต่ออายุของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์อีก2เดือนนะโดยจะเข้าคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่22กันยายนนี้แต่ก็คาดว่าจะเป็นการเติมเงินนะคะ 1,000 บาทแล้วก็จะใช้ในระยะเวลาประมาณ2เดือนนะแต่ว่าสั่งโซเชียลมีเดียเขาก็ไปบวกลบคูณหารว่าถ้า 1,000 บาทใช้2เดือนเนี่ยตกแล้วเนี่ยรัฐต้องจ่ายนะคะวันละ16บาทนะคะก็ถือว่ายังเป็นจำนวนที่น้อยอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจรัฐบาลด้วยเพราะว่าเงินก้อนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการหยิบยืมหรือว่าไม่ได้เป็นการดึงงบมาเพิ่มนะคะแปลว่าเป็นงบเดิมนะที่มีบางคนลงทะเบียนไว้แล้วไม่ได้ไปใช้งานนะคะรัฐบาลก็เลยเอามาจำแหนกแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อต่ออายุไปอีก2ปีขออภัยไปอีก2เดือนนะคะในขณะเดียวกันวันนี้มีเหตุป่วนในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะคนร้ายก่อเหตุป่วนถึง4จุดด้วยกันในอำเภอบางนันสตานะคะเมื่อประมาณตีสองครึ่งนะคะของวันนี้ที่บ้านพงยามูหมู่ที่3นะก่อเหตุหลายจุดด้วยกันจุดแรกนี่นะคะมีการเผายางรถจักรยานยนต์จำนวน2เส้นบนถนนสาย410นะคะแล้วก็วางวัตถุต้องสงสัยส่งกระบอกสีดำพร้อมกับสายไฟไว้ด้วยบริเวณกลางถนนพร้อมกันนี้มีการโปรยตะปูระบายบนถนนด้วยนะคะและยังมีการทำลายกล้องวงจรปิดจำนวน2ตัวก่อเหตุเผารถแบ็คโฮจำนวน1คันรถบดถนนจำนวน3คันนะคะของบริษัทชินวรยะลา ก่อสร้างได้รับความเสียหายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบข้อมูลเพื่อพิสูจน์ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มไหนกันแน่นะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของรถไฟนะคะรถไฟฟ้าที่เกิดเหตุนะบริเวณรางรถไฟทำให้ต้องมีการหยุดนิ่งโดยเฉพาะสายสีน้ำเงินในวันนี้ค่ะ
5: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียว

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณรางรถไฟใกล้สถานีเตาปูนนะคะก็ปรากฏว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาผู้ว่าชัดชาตินะคะลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าจุดที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นจุดที่สถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์นะคะว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณหลังรถไฟ MRT เตาปูนนะส่งผลให้วันนี้เนี่ยภาพที่ถูกส่งต่อไปเนี่ยไฟลุกโชนเลยทีเดียวนะแล้วก็บนบริเวณรางรถไฟฟ้านะคะแต่ก็ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะคะทีมดับเพลิงก็สามารถตีฝ่ากลุ่มควันเข้าไปถึงห้องควบคุมระบบไฟฟ้าหลักของสถานีแล้วก็มีการทำให้ไฟนั้นนะฮะมอดลงนะคะเบื้องต้นเองเนี่ยมีการประกาศนะคะระงับการให้บริการที่สถานีเตาปูนเป็นการชั่วคราวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ลงเตาปูนแล้วจะไปบางพลัดเนี่ยทาง MRT เนี่ยเขาก็มีการจัดรถชัตเตอร์บัสนะคะที่ให้บริการนะคะในขณะเดียวกันค่ำคืนนี้นะคะก็จะมีการลงไปเพื่อที่พยายามแก้ไขปัญหาแล้วก็ซ่อมแซมบริเวณรางรถไฟให้กลับเข้ามาใช้งานได้ตามปกติอีกนะคะเพื่อให้บริการรองรับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ผู้โดยสารที่จะใช้ในวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้ที่จะเป็นวันทำงานนะคะมีอีกเรื่องนึงที่วันนี้ผู้ว่าชัดชาตินะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยค่ะมีการตรวจสอบต่อเนื่องมา13วันจนวันนี้เนี่ยพบรอยร้าวบนท่อส่งน้ำมันแล้วนะคะเมื่อเวลาประมาณ1:00 น.นะคะรอยร้าวนั้นมีความยาวประมาณ9เซนติเมตรมีน้ำมันซึมออกมาจากการตรวจสอบนี้นะคะผู้ว่าชัดชาติบอกว่าก็ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังนะคะเนื่องจากท่อนั้นมีปลอกเหล็กหุ้มอยู่เจ้าหน้าที่จะต้องค่อยๆตัดปลอกเหล็กออกเป็นช่วงๆด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ให้ก่อเกิดประกายไฟนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็พบว่าตัวท่อด้านในเนี่ยมีลักษณะโค้งงอมีรอยร้าวนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยอาจจะเกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันบริเวณต่อหม้อทางด่วนเนื่องจากพื้นที่ที่มีฐานรากและเสาเข็มรองรับนั้นจะทรุดตัวน้อยลงขณะที่พื้นที่โดยรอบไม่มีฐานรากจึงอาจเกิดการทรุดตัวต่างระดับเมื่อแนวท่อนั้นพาดผ่านพื้นที่ทั้งสองส่วนอาจเกิดแรงกดทับบริเวณรอยต่อทำให้ท่อโค้งงอและเกิดรอยร้าวได้ค่ะในขณะที่กระทรวงพลังงานนะคะคุณโอสุดซอยหรือว่าคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ลงไปติดตามจุดรอยรั่วของน้ำมันที่บริเวณถนนพระราม3ถนนเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปทำ UT สแกนนะคะแล้วก็พบรอยแผลยาวประมาณ 6.6 เซนติเมตรลึกประมาณ7มิลลิเมตรทีมวิศวกรก็เร่งซ่อมด้วยการแรปนะคะแล้วก็เตรียมทดสอบแรงดันเพื่อยืนยันความปลอดภัยและกำชับให้บางจากนั้นเนี่ยนะคะต้องมีการสแกนท่อตลอดแนว32กิโลเมตรด้วยกรมธุรกิจพลังงานได้แจ้งให้กลุ่มบริษัทบางจากนั้นจัดหาผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือนะคะเข้ามาตรวจสอบนะแล้วก็สามารถที่จะตรวจสภาพวัสดุและหารอยร้าวภายในได้โดยไม่ทำลายนะคะท่อที่เชื่อมโยงหรือว่าท่อที่ส่งน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ทุกฝ่ายทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะไปดูเหตุคดีสะเทือนขวัญกันบ้างเกิดขึ้นนะคะที่ไทเปค่ะปรากฏว่าเป็นสาวไทยนะคะถูกสังหารโดยนายอูชายชาวไต้หวันนะคะวัย43ปีโดยใช้มือเปล่านั้นบีบคอแฟนสาวชาวไทยจนเสียชีวิต สาเหตุเนี่ยในอู๋บอกว่าไม่พอใจที่ฝ่ายหญิงมาขอเลิกลาหลังจากที่ฝ่ายหญิงนั้นเดินทางมาไต้หวันเมื่อวันที่2กันยายนและมีกำหนดกลับวันที่14กันยายนแต่หลังจากคืนวันที่12นะคะสาวไทยวัย36ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็ขาดการติดต่อจากครอบครัวนะคะทางครอบครัวเองจึงขอให้เพื่อนนะคะในไต้หวันช่วยกันประกาศตามหาแล้วก็แจ้งความหลังจากนั้นตำรวจในไทเปนะคะก็มีการเข้าไปตรวจสอบที่พักนะคะโดยเฉพาะโรงแรมเนี่ยก็ปรากฏว่าเจอนายอู๋นี่นะเดินออกจากโรงแรมมานะคะคือเข้าโรงแรมไปในคืนวันที่12แล้วก็ออกมาช่วงเช้ามืดของวันที่13โดยถือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกด้วยนะคะเพราะว่าจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าเธอเข้าพบที่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านซีเหมินติ่งนะคะแล้วก็เป็นโรงแรมเดียวกันกับที่นายอู๋นั้นเดินเข้าไปนายอู๋เนี่ยนะคะหลังจากที่ตำรวจเรียกมาสอบปากคำก็ยอมรับว่าทั้งคู่นั้นเป็นคู่รักกันคบหากันมานานแล้วหลายปีนะคะแต่ปรากฏว่าวันที่กลับมาเจอกันที่โรงแรมนี้นะมีปากเสียงกันเพราะว่าจะมีฝ่ายหญิงเนี่ยจะขอเลิกลานะคะจึงใช้มือเปล่าเนี่ยรัดคอสาวไทยจนเสียชีวิตแล้วก็นำศพใส่กระเป๋าเดินทางขับรถจากไทเปไปยังย่านนครไทจงนะคะเพื่อซ่อนกระเป๋าเนี่ยนะคะในตู้แช่แข็งภายในอาคารสำนักงานบริษัทที่เขาทำงานอยู่นะคะโดยตำรวจนี่นะก็ไม่เชื่อนะคะนายอู๋ที่อ้างว่านะคะทำไปเพราะโกรธที่จะขอถูกเลิกเพราะว่านายอู๋นั้นเตรียมกระเป๋าเดินทางไว้ล่วงหน้ารวมถึงได้เดินทางจากภาคใต้ขึ้นภาคเหนือหลังจากก่อเหตุแล้วก็ขนศพกลับไปซ่อนไว้ที่นครไถจงนะคะแล้วก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแรงจูงใจแล้วก็พฤติการการก่อเหตุอีกหลายประเด็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนนะคะส่วนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะแทนพันตำรวจเอกธงชัยนะคะที่เสียชีวิตนะจากการถูกยิงนะคะของคุณฉลองเลี้ยวแรงนะคะก็ล่าสุดนะในพื้นที่การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีผู้สมัครนะคะที่เป็นผู้แข่งขันกันแล้วก็น่าจับตามองระหว่างค่ายส้มก็คือพรรคประชาชนเนี่ยคุณเด็ดรัตน์สุขกำเนิดนะคะส่วนทางค่ายพึ่งหลวงนะคะที่เป็นค่ายของอดีตนายกอบจ.เมืองนนทบุรีนะคะได้ส่งคุณนฤพลเย็นประเสริฐซึ่งเป็นหลานชายของอดีตนายกอบจ.เมืองนนทบุรีนะคะก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยการนับคะแนนเนี่ยผลปรากฏว่าคุณนฤพลนะคะจากค่ายพึ่งหลวงนี่นะมีคะแนนนำโด่งเลยทีเดียวนะคะนำโด่งคุณเดชรัตน์จากพรรคประชาชนนะคะเดี๋ยวรอดูว่าผลการนับคะแนนเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางค่ายพึ่งหลวงนะคะของคุณนฤพลเนี่ยมีคะแนนนำมากทีเดียวนะคะไปดูการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกันบ้างนะคะวันนี้ต้องตบมือและเป็นกำลังใจให้ทีมนักตบสาวไทยด้วยนะคะเพราะว่าชนะอินโดนีเซียถึง3เซตด้วยกันนะคะทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศศึกเอเชียนเกมนะคะ2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนะทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัตตะเกียงไก่หัวหน้าผู้ฝึกสอนนี่ก็ส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงไปเลยทั้งคุณน้องพรพันธ์เกิดปราดนะคะมือเซตกัปตันทีมคุณทัดดาวน้องทัดดาวคุณสศิภาพรนะคะแล้วก็คุณพิมพิชยานะคะหรือว่าน้องบีมนี่นะแล้วก็ยังมีชัชชุออนนะแล้วก็ยังมี คุณปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระลงไปเรียกว่าชุดใหญ่ลงทีเดียวก็ทีมสาวไทยวันนี้เล่นได้ยอดเยี่ยมมากนะคะตบทำคะแนนทิ้งห่างเอาชนะไปนะคะถึงแม้ว่าบางเซตนี่นะก็เรียกว่าอินโดนีเซียนี่ก็พยายามที่จะสูสีเข้ามานะคะแต่ว่า เบื้องต้นเองครั้งนี้ต้องยกนิ้วให้กับบีมนะคะน้องบีมพิมพิชยากกลำนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะให้ทีมไทยถึง20แต้มด้วยกันแล้วก็เอาชนะนะคะอินโดนีเซียไปนะคะก็ต้องเจอกับนะคู่แข่งขันระหว่างจีนกับเวียดนามที่จะแข่งในวันพรุ่งนี้นะคะรอดูว่าทีมไหนชนะนะทีมนั้นก็จะไปเจอกับนักตบสาวไทยกันด้วยนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยนะปิดท้ายกันที่จีนนั้นมอบตัวอย่างดวงจันทร์ซึ่งเป็นภารกิจของฉางเอ้อ6นะคะที่นำกลับมายังโลกให้แก่องค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการนะคะก็สีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนก็บอกว่าภารกิจสำรวจดวงจันทร์ฉางเอ้อนั้นเป็นของทั้งจีนและประชาชนทั่วโลกการที่จีนส่งมอบตัวอย่างของสิ่งที่อยู่บนดวงจันทร์ให้กับองค์การสหประชาชาติก็เป็นการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัตินะคะแล้วก็เสนอว่าพร้อมจีนนั้นพร้อมแบ่งปันผลสำเร็จการพัฒนาด้านอวกาศให้กับนานาประเทศทั่วโลกเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาตินะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับข้อข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ความว่าพนักท่านนายรามจันทราเปาเรวประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงคาทมันดูในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบริมสเตกโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันนี้เวลา 9:42 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและจากนั้นทรงพระดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์ซึ่งทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยเมื่อปี2528องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์สำหรับทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จัดตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีเพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลมีสมาชิกราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธาน
หลังเสร็จพิธีภายในพระอุโบสถทรงพระดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาสู่ศาลหลวงทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะที่หน้าพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระราชสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

0: ันที่19กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 13:13 นตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิจากสถานีรถไฟโตเกียวกรุงโตเกียวถึงยังสถานีรถไฟนาโกย่าจังหวัดไอจิโดยมีนางสาวสิริมนอติแพทย์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและนายโมริจิตะยาสุชิรองกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองนาโกย่าเฝ้ารับเสด็จเวลา 13:51 เสด็จไปยังหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พอร์ตออฟนาโกย่าเขตมินาโตโดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ส่งเยี่ยมกองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งมีพระปฏิสันถารกับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยโดยได้พระราชทานกำลังใจในการแข่งขันพร้อมทั้งฉายพระรูปร่วมกับคณะนักกีฬาไทยด้วยหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมแห่งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ได้จัดศูนย์ที่พักและพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ใช้ชื่อว่าแอทลีทพลาซ่าก่อสร้างขึ้นบริเวณการ์เด้นเพียร์โดยเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวโครงสร้างไม้ในรูปแบบโมดูล่าหรือคอนเทนเนอร์มีที่พัก250หลังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านฉนวนเพื่อช่วยให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งมีศูนย์การแพทย์ร้านค้าโรงอาหารและบริการซักนอกจากนี้นาโกย่าพอร์ตบิลดิ้งที่ตั้งอยู่ติดกันเป็นพื้นที่สำหรับการประชุมและพอร์ตเฮาส์ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่พักผ่อนได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายและปรับเป็นศูนย์ฟิตเนสสำหรับนักกีฬา
1: ให้น้องชากับภรรยา
0: เวลา 15:30 เสด็จไปยังจุดลงรถนักกีฬาณสนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอธเลติกสเตเดียมส่งพระดำเนินไปยังวีดิ้งสเปซเพื่อประทับพักพระอิริยาบถร่วมกับนักกีฬาที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทั้งนี้ชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครหนึ่งในโครงการพระดำริ Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนและผ้าฝ้ายทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามและความคล่องตัวสำหรับนักกีฬาซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบ4ชิ้นได้แก่เสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อและเน็กไทที่ผูกด้วยไดมอนด์น็อตเอกลักษณ์ของสิริวัณวรีโดยมุ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียด้วยงานออกแบบร่วมสมัยเวลา 18:44 ส่งนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินเข้าสู่สนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอตแลนติกสเตเดียมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นมหากรรมการแข่งขันกีฬาของชาวเอเชียที่จัดขึ้นทุก4ปีและเป็นการกลับมาจัดมหากรรมกีฬาแห่งเอเชียของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบ32ปีโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน45ชาติใน43ชนิดกีฬาชิง469เหรียญทองรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่ากรุงโตเกียวนครโอซาก้า จังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดกิฟูโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat ที่ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบโดยขบวนพาเหรดนักกีฬาของประเทศไทยมีนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและนางสาวทัศดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามเป็นลำดับที่39ซึ่งไทยส่งนักกีฬา694คนเข้าร่วมการแข่งขันใน42ชนิดกีฬาการจุดคบเพลิงในครั้งนี้ไฟมีต้นทางมาจาก3พื้นที่ตัวแทนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทั้ง3ครั้งของประเทศญี่ปุ่นได้แก่โตเกียว1958ฮิโรชิมา1994และไอจินาโกย่า2026ก่อนนำเปลวไฟทั้ง3มารวมเป็น1และส่งต่อสู่การจุดกระถางคบเพลิงโดย2พ่อลูกนักกีฬาขว้างค้อนชาวไอจิคือนายโคจิมูโรฟูชิเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024และนายชิเกโนบุมูโรฟูชิตำนานเหรียญทองเอเชียนเกม5สมัยถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:55 นาทีเสด็จไปยัง JRK Aquarium Park กรุงโตเกียวโดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดเพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เป็นวันที่2โดยมีนายมาทรีอัสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชชาฟฮอฟสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนที่เน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลรวมทั้งการฝึกซ้อมท่าทางและจังหวะย่างก้าวที่จะใช้สำหรับการแข่งขันในประเภททีมที่ใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับพรีเซนต์จอร์ดและยังคงเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะที่มีความละมุนละไมผสมผสานกับการสื่อสารระหว่างเครื่องมือบังคับม้าอย่างถูกต้องทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับม้าในสนามฝึกซ้อมที่มีผู้เข้าแข่งขันอื่นรวมอยู่ด้วยการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้ารวมทั้งต้องตอบรับการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนางสาวฉันชนกข่าวร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เป็นวันแรกที่มีราชสกุลและคณะองคมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานร่วมด้วยราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรในการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเวลา 7:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพเวลา 10:00 น.ประธานองคมนตรีคณะองคมนตรีและภริยาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานชั้นเพลสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ราชสกุลสนิทวงศ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระสงฆ์จากวัดอนงคารามจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ราชสกุลพึ่งบุญราชสกุลทินกรและราชสกุลสิงหราเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569เวลา 13:00 น.

ภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากพลังของเยาวชนนั้นนับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนสังคมให้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจำนวน150รางวัลเพื่อเชิดชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความเป็นมาของวันเยาวชนสำหรับวันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันที่ดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี2พระองค์คือรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2390และรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569เวลา 16:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569ณบริเวณพระปลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนาราประจำปี2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับก่อนการแข่งขันเรือมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวน9ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีต่อเนื่องปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขัน3ประเภทรวม60ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือโคชสี13ทีมโดยมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน3ทีมจัดการแข่งขันระหว่าง 17-20 กันยายน2569สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมฮังตุงเวาะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือโคชสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตุยงบีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและพระราชทานพวงมาลาแก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในเหตุการณ์เดียวกันณวัดป่าชุมทองอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ญาติของสมาชิกเอกอิรินเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษที่หน้าศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านบ้านภูเขาทองอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกณัฐนันท์แก้วสุโภกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นเหตุการณ์เดียวกันโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานไปวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ญาติของสมาชิกณัฐนันท์เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นล้นพ้นอันหนึ่งในวันนี้เวลา 13:45 นโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชักการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินทร์ที่13จังหวัดนราธิวาสจำนวน10นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวประกอบด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะสมาชิกเอกมะกอเซงกาจิสมาชิกเอกซุบฮานเจ๊ดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกอิวฮัมนางเงาะสมาชิกเอกรูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำนาญซูดิงการได้รับจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นคณะบุคคลหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นนางจงกลชมสุวรรณและคณะนางนงนภัทรเลิศเกียรติอานันต์และคณะบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดบริษัทอิเล็กโทรเมดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์มาจากวัดบุรณาสิริมัตยารามวัดโมลีโลกยารามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดทองนพคุณวัดทองเพลงวัดเสวตฉัตรวัดใหม่อมตะรสกรุงเทพมหานคร
วัดตะเคราะห์วัดดงน้อยจังหวัดนครราชสีมาวัดขี้เหล็กจังหวัดชัยภูมิและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีเวลา 17:00 น.นายอุทัยโลหะชิตรานนท์และคณะสโมสรโรตารี่กรุงเทพบริษัทเจสโดประเทศไทยจำกัดนายลัลลลินวณิชกิจเมธากุลและคณะครอบครัวปาลานันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระปฐมเจดีย์วัดโคกเขมาวัดไร่ขิงวัดปรีดารามวัดวังน้ำขาววัดบางช้างเหนือเวลา 19:00 น.บริษัทไก่แก้วกาลครจำกัดสมาคมธุรกิจเคมีโรงงานหล่อพระพุทธรังสีบริษัทคัสตอมโกลบอลอินเตอร์จำกัดคณะนักศึกษาปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกราบถวายบังคมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้มีประชาชนจากอำเภอกันทารลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและประชาชนจากในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคโดยจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรทั้งส่งเสริมการใช้ผ้าไหมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้รักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไปและตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัท MSC Spare Parts 1995จำกัดนายจตุพรจำนงรัตน์และครอบครัวบริษัทสิทธาอาร์คิเทคแอนด์โคบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดบริษัทอิเล็กโทรเมดจำกัดและสโมสรโรตารี่กรุงเทพทั้งนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาดังนี้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 น. 15 นาทีถึง 20:00 น.แบ่งเป็น5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 น. ถึง 9:15 น.ช่วงที่2เวลา 11:00 น. ถึง 13:15 น.ช่วงที่3เวลา 15:00 น. ถึง 16:00 น.ช่วงที่4เวลา 17:30 น. ถึง 18:30 น.และช่วงที่5เวลา 19:00 น. ถึง 20:00 น.โดยจะต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 น.เข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นค่ะส
วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก่อกำเนิดขึ้นจากพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินอันเป็นพระราชปณิธานที่ได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่สวนสาธารณะที่มีความงดงามได้มาตรฐานสากลป่าเล็กในเมืองใหญ่แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์สำคัญของกรุงเทพมหานครในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนจากพระเมตตาสีสันพันไม้เทอดไทบรมราชินีนาถสู่ป่าเล็กในเมืองใหญ่ติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ากพระเมตตาสู่การสืบสานพระราชปณิธานป่าในเมืองในงานสีสันพันไม้เทิดไถบรมราชินีนาถพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินวันนี้ค่ะจึงหลากหลายไปด้วยผลผลิตแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นผลต่อยอดจากแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในหัวใจของปวงชนชาวไทยวันนี้คือความร่มเย็นวันนี้คือการพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวและคุณภาพที่ยั่งยืนของคนไทยค่ะ

0: ท่ามกลางความงดงามของพันไม้หลากสีสันณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินได้กลับมาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การอนุรักษ์และการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกครั้งในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานนิทรรศการมีชีวิตแห่งนี้มิได้สะท้อนเพียงความงดงามของธรรมชาติหากยังบอกเล่าเรื่องราวของพระราชฤทัยรักและห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นพระราชปณิธานที่ได้รับการสืบสานมาอย่างต่อเนื่องพระราชฤทัยรักธรรมชาติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงคุณค่าของผืนป่าแหล่งน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งล้วนเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตและความมั่นคงของแผ่นดินพระองค์ทรงเป็นต้นแบบสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยพระราชทานพระราชดำริให้เกิดการดูแลผืนป่าควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแนวพระราชดำริดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผืนป่าอันกว้างใหญ่หากยังสะท้อนถึงความสำคัญของการสร้างพื้นที่สีเขียวใกล้ตัวและการปลูกป่าในเมืองเพื่อให้ธรรมชาติสามารถดำรงอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของผู้คนได้อย่างเกื้อกูลสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แห่งนี้จึงเป็นหนึ่งในภาพสะท้อนแนวพระราชดำริป่าเล็กในเมืองใหญ่ที่เติบโตขึ้นเป็นพื้นที่สีเขียวที่สำคัญเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและเป็นพื้นที่พักผ่อนของประชาชนในใจกลางกรุงเทพมหานครจากต้นทางแห่งพระราชดำริการอนุรักษ์ธรรมชาติได้เดินหน้าสู่การสืบสานรักษาต่อยอดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเคยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรและทรงติดตามผลการดำเนินงานของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์หลายครั้งพร้อมกันนี้ยังได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพิ่มเติมเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมทั้งทางด้านภูมิทัศน์การอนุรักษ์พันไม้การเรียนรู้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของประชาชนจากพื้นที่สีเขียวที่เกิดขึ้นด้วยพระเมตตาจึงได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องสู่สวนสาธารณะที่มีความงดงามมีมาตรฐานและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานครเป็นบทพิสูจน์ว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเมื่อได้รับการสืบสานอย่างจริงจังย่อมสามารถเติบโตและสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืนภายในงานยังมีนิทรรศการใต้ร่มพระเมตตาสืบสานพระราชปณิธานรักน้ำรักป่ารวมถึงการนำเสนอโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริณบ้านทำติ้วจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่เกิดจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2525เรื่องราวเหล่านี้ทำให้เห็นว่าการรักษาป่าไม่ใช่เพียงการรักษาต้นไม้หากคือการรักษาต้นน้ำรักษาความหลากหลายทางธรรมชาติและรักษาความมั่นคงของชีวิตผู้คนในขณะเดียวกันนิทรรศการจากหน่วยงานด้านการเกษตรประมงปศุสัตว์กลุ่มหม่อนไม้และฟาร์มทะเลตัวอย่างยังสะท้อนการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างรู้คุณค่าควบคู่กับการอนุรักษ์และพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืนทุกพื้นที่ของงานจึงเปรียบเสมือนห้องเรียนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติและการดำรงชีวิตของมนุษย์ล้วนเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกันหัวใจสำคัญคือการทำให้คนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้เกิดความเข้าใจเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองภายในงานยังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำทั้งการ การรู้จักพันไม้การเก็บรักษาดอกไม้หายากการสร้างสรรค์ลวดลายจากดอกไม้และใบไม้ตลอดจนกิจกรรมของโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติจากพระเมตตาแม่ของแผ่นดินสู่พื้นป่าที่ได้รับการดูแลจากพระราชดำริสู่การสืบสานรักษาต่อยอดและจากต้นไม้ในผืนดินสู่ต้นไม้แห่งความรักและความรับผิดชอบที่หยั่งรากอยู่ในหัวใจของคนไทยสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จึงไม่ใช่เพียงสวนสาธารณะหากเป็นบทเรียนที่บอกเราว่าการสร้างป่าเล็กในเมืองใหญ่อาจเริ่มต้นจากต้นไม้เพียงหนึ่งต้นแต่การสร้างอนาคตที่ยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนเพื่อให้ธรรมชาติยังคงเป็นมรดกแห่งชีวิตและเป็นความสุขของคนไทยสืบต่อไป
1: วันนี้นะคะจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่ทรงปลูกต้นไม้ลงในหัวใจของราษฎรไทยได้ต่อยอดมาสู่โครงการป่าในเมืองสู่มหานครแห่งความยั่งยืนค่ะนั่นคือการสืบสานพระราชปณิธานสู่อนาคตของคนเมืองและทุกชุมชนเมืองในประเทศไทยป่าในเมืองของกรุงเทพมหานครจึงถือว่าอีกหนึ่งพื้นที่แห่งพระมหากรุณาธิคุณและเป็นพื้นที่ต้นแบบที่คนไทยจะได้เรียนรู้ถึงแนวพระราชดำริแม่ของแผ่นดินที่ทรงรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงให้กับคนไทยจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ความร่มเย็นเป็นสุขได้ปกคลุมประสบกรณิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินสวัสดีค่ะ
2: ชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ไม่มีฝนตกตลอดไปเหมือนไม่มีความทุกข์ไหนอยู่กับเราไปตลอดกาล
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม2566ถึง31 กรกฎาคม2566

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven มีโอโกมีโอโกแล้วมีบ้านต้องมีโอโกอาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอโก
1: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: ลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake them up พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวัสดิ์ย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานคร Skyworld ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้าน Hanson House งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุกสตรีท

0: คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย .156
1: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: อยากแนะนำเลยว่าหาตัวเองไปก่อนได้เลยตอนนี้มันก็อาจจะมีบางคนที่เขารู้แล้วว่าจบมาเนี่ยเส้นทางอาชีพเขาอยากจะเป็นอะไรถ้าสมมติเรายังไม่รู้อะไรเงี้ยครับอยากให้ลอง explore ไปเรื่อยๆได้การแบบสำรวจอาชีพหรือการสมัครงานหรือการทำงานอะไรเงี้ยครับมันไม่มีอะไรสายไปปัจจุบันนี้เนี่ย internship มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ว เน้นการทำงานจริงๆเลยอย่างใน jobs DB ก็เหมือนกันเวลาเรารับนักศึกษาฝึกงานเข้ามาคือน้องเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งจะต้องทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่างๆจะมี performance review น่าจะได้แบบประสบ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันอาทิตย์คิดอะไรไม่คิดคิดถึงแต่เธอ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดี

0: พลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

1วัน 1,000 เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
2: ก๊อบก๊อบ
1: ก๊อบก๊อบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อายกย
6: ร่วมทัวร์โดย Suntook Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM

0: EFM News
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมคุยทีมประเทศไทยเพื่อกระชับการลงทุนส่งเสริมเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นพร้อมส่งใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคลิกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคลิกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเตรียมเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นที่โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวในวันพรุ่งนี้เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมไปถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านอกจากจะเตรียมทีมไทยแลนด์ในวันพรุ่งนี้แล้วนายกรัฐมนตรียังได้ฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้โดยขอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญเพราะทุกท่านคือตัวแทนประเทศไทยที่มาสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศBEM แจ้ง MRT สายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันพรุ่งนี้โดยจะเร่งตรวจสอบแก้ไขเหตุขัดข้องหลังเหตุไฟไหม้รางรถไฟคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM แจ้งว่าในวันพรุ่งนี้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะเปิดให้บริการตามปกติโดยในคืนนี้ BEM จะเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุขัดข้องบริเวณสถานีเตาปูนพร้อมตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันความพร้อมและความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการสำหรับสถานีบางอ้อสถานีกำแพงเพชรกลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติก่อนหน้านี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายเคเบิลและเกิดกลุ่มควันโดยกำชับให้กรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบระบบและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วพร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: หลังปิดหีบการลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเดี๋ยวเมื่อเวลาประมาณ 20:15 นาทีผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนับแล้ว750จาก 1,450 หน่วยหรือร้อยละ 51.7 มีผู้มาใช้สิทธิ์ 192,550 คนผลปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลข1กลุ่มผึ้งหลวงยังคงมีคะแนนนำเป็นอันดับ1ได้ 98,976 คะแนนอันดับ2ได้แก่นายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครหมายเลข4พรรคประชาชนได้ 7,794 คะแนนตามหลังอยู่ 28,182 คะแนนและล่าสุดนายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรี5สมัยได้แถลงประกาศชัยชนะเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีพร้อมกล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงพร้อมกับฝากถึงพันตำรวจเอกธงชัยผู้ล่วงลับทุกโครงการที่อาได้สร้างไว้จะถูกสานต่อทั้งหมด
5: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงปล่อยวางกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได
3: ้ E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM Playlist Non-stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
4: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเลิศเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
2: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

0: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อเฮนรี่ครับ
0: วันๆทำอะไรบ้างคะ
1: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
0: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
1: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
0: อ้าวก็น้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
1: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
0: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิดนะคะว่าวันนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
1: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
0: แหมทีนี้ละจำได้เชีย
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
6: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
3: วันพุธ
4: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
7: แฉข่าวเช้า First Class
3: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
8: มแฉข่าวเช้า
9: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
10: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM Playlist Non-Stop
13: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: จะรักฉันได้ยังไงอ่ะเราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำชื่อฉันคุณยังไม่รู้เลย
1: ผมรู้แค่ว่าเวลาอยู่กับคุณเนี่ยผมเพิ่งโคตรมีความสุขอ่ะนี่เขาเรียกว่ารักหรือเปล่า

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
1: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
2: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
1: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
0: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
2: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
0: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
3: แค่10บาท
0: ดีนะ
2: Is that good
4: ดีแน่ดีมันดีนะทุกวันดีมันต้องดีนะ
0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: อร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินโน้นนะ
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: ขชาพาพาไปมู
4: ขชาพาพาไปมูบุกเมืองร้อยเอ็ดกราบขอพรหลวงพ่อสายทองเสริมเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและปัดเป่าโรคภัยพร้อมเสริมดวงหนุนดวงให้ชีวิตปังกับพระอาจารย์เด่นดวงในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time UD Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: EFM Playlist of the Week
7: New entry
8: number 13
9: ที่ที่ปลอดภัย yesterday

0: 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมการปกครองชี้แจงปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงเรียกนายอำเภอปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ชี้แจงพรุ่งนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อธิบดีกรมการปกครองเรียกนายอำเภอปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ชี้แจงพรุ่งนี้หลังกระทรวงมหาดไทยทลายบ่อนการพนันกลางเมืองเชียงใหม่หากมีส่วนปล่อยปละละเลยจะดำเนินการเอาผิดอย่างถึงที่สุดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยออกหนังสือชี้แจงกรณีปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงหลังชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ18กันยายนเพื่อที่จะตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบเปิดบ่อนการพนันหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ปฏิบัติการดังกล่าวมีนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการลงพื้นที่จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร้อยกว่าคนเป็นนักพนันและบุคคลต่างด้าวรวมไปถึงผู้จัดให้มีการเล่นพนันและสนับสนุนให้มีการเล่นพนันเจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดของกลางหลายรายการอาทิเงินสดชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทอุปกรณ์การเล่นพนันบัญชีเงินหมุนเวียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเช่าสถานที่ซึ่งได้ดำเนินการนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลัดอำเภอหัวหน้าส่วนงานบริการงานปกครองและปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงของอำเภอเมืองเชียงใหม่ชี้แจงข้อเท็จจริงในวันพรุ่งนี้โดยกรมการปกครองระบุว่าหากปรากฏข้อเท็จจริงข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองได้ปล่อยปะละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรืออาญากรมการปกครองจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปหลวงธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: เกิดคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญในโรงแรมย่านซีเหมินติงที่นครหลวงไทเปเมื่อในอูชายชาวไต้หวันวัย43ปีได้ใช้มือเปล่าบีบคอแฟนสาวชาวไทยจนเสียชีวิตเพราะไม่พอใจที่ฝ่ายหญิงขอเลิกราหลังจากเดินทางมาถึงไต้หวันจากนั้นได้นำศพใส่กระเป๋าเดินทางที่เตรียมไว้ล่วงหน้าขนไปซ่อนในตู้แช่แข็งของบริษัทที่เขาทำงานในนครไถจงนานถึง6วันล่าสุดตำรวจไต้หวันรวบตัวได้แล้วโดยผู้ตายนั้นเป็นหญิงไทยวัย36ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาไต้หวันปีละ 3-4 ครั้งด้วยวีซ่าท่องเที่ยวทั้งนี้สาวไทยมีกำหนดเดินทางกลับในเดินทางกลับไทยในวันที่14กันยายนแต่หลังจากคืนวันที่12ขาดการติดต่อครอบครัวจึงได้ขอให้เพื่อนในไต้หวันช่วยประกาศตามหาและแจ้งความกับตำรวจในเขตหวานหัวในไทเปจึงนำมาสู่การจับกุมปิดท้ายกันที่เทคบอลไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมคว้า2เหรียญทองประเดิมในศึกเอเชียนเกม2026ติดตามกับคุณสรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: การแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นตัวแทนนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศครบทั้ง3ประเภทเริ่มที่คู่ผสมรอบชิงชนะเลิศพักพงเดชเจริญจับคู่กับสุภาวดีวงคำจันทร์คู่มือ3ของโลกดีกรีแชมป์โลก2สมัยดวลกับนักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นโดยคู่นักกีฬาหนุ่มสาวของไทยอาศัยชั้นเชิงรวมถึงประสบการณ์ที่เหนือกว่าหวดเอาชนะไปได้ทั้ง2เซตด้วยสกอร์12-4และ12-5คะแนนพร้อมกับคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรวมถึงสมาคมกีฬาเทคบอลของไทยด้วยเช่นกันส่วนประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศจุฑาทิพย์กันทธงจับคู่กับสุภาวดีวงคำจันทร์ดีกรีเบอร์หนึ่งของโลกและแชมป์โลก3สมัยพบกับคู่ต่อสู้จากเมียนมาซึ่งผลปรากฏว่าคู่สาวของไทยยังโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งแชมป์ด้วยการเอาชนะไปได้ทั้ง2เซตสกอร์12-6และ12-3คะแนนเก็บเหรียญทองที่2เพิ่มได้สำเร็จขณะที่ประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศสรศักดิ์เทาสิริและจิรติจันเลียงอดีตแชมป์โลกปี2024ผนึกกำลังร่วมกันฟาดเหนือโต๊ะเอาชนะนักกีฬาจากเลบานอน2-0เซตสกอร์12-7และ12-4คะแนนคว้าเหรียญทองที่3สมความตั้งใจที่สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยได้วางเป้าหมายเอาไว้สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: ีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์แท็บเล็ตก่อนนอนเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์จะรบกวนการนอนที่มีประสิทธิภาพได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: แมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ทุกๆความโชคร้ายยังมีความโชคดีซ่อนอยู่เสมอ
13: EFM Playlist Non-Stop
14: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กว่าจะเป็นพนักงานร้านสุกี้ขวัญใจทุกเพศทุกวัยต้องผ่านอะไรบ้างใต้โต๊ะทำงาน OT EP 74เผือกอาร์ตโบกพาไปดูเบื้องหลังพนักงาน MK Restaurant เจาะลึกความใส่ใจในการเทรนพนักงานให้ลูกค้ารักตั้งแต่พนักงานหน้าร้านพนักงานครัวจนถึงสายบริหารดูพร้อมกัน24กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do Deep สนับสนุนคนทำงานโดย MK Restaurants

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ไอคอนกลุ่มโป่ง
3: คือย้อนกลับไปในช่วงที่ผมเรียนปี1นะครับผมได้นัดแนะกับรุ่นพี่คนหนึ่งฮะว่าจะไปงานวันเกิดของแกโดยที่ผมเดินทางออกจากหอพักประมาณสักทุ่มกว่าครับผมสังเกตได้ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางตรงฝั่งซ้ายมือผมตอนนั้นผมสังเกตได้ว่าเพื่อนผมมันลักษณะของมันคือตกใจมากฮะช่วงจังหวะที่ผมกำลังจะเบี่ยงหลบผมได้ยินน้องคนนี้พูดประมาณว่าพี่ช่วยผมด้วยไม่เกินเสี้ยววินาทีผมหันหลังกลับมาปรากฏว่าคนนั้นหายไปครับผมจนไปถึงบ้านของรุ่นพี่คนนี้และมันบอกว่าที่มันเฮ้ยตอนที่ขี่รถ
4: นั่นคือ
3: มันเจอผู้ชายคนนั้นแต่มันไม่มีขา
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-stop
6: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Postmart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ป้ายโต๊ะวิทยา EP 64ยังอยู่กับซีรีส์4จตุรมิตรเมื่อต่อกันที่สวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนชายล้วนไทยๆตั้งแต่สมัยร.5เดินกันให้สะบัดเพราะเขาคัดมาเน้นๆชั่วความเจ๋งรอบด้านของเด็กสก.ทั้งวิชาการภาษากีฬาไม่ลืมที่จะเรียนพิเศษกับช่วงป้ายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
2: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
4: EFM แฟนดอมไล
5: ฟ์ริวจินแพทจีสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: ครับสวัสดีครับสวัสดีคร
5: ับแบบทดสอบแรกนะคะชื่อว่าริวจินเนทีฟ 100% ซึ่งจะให้พี่แพทเป็นคนเขียนคำตอบลงไป
6: ริวจินตัวจริงต้อง
8: กินหวานร้อยคร
6: ับหวานร้อย
5: จริงไหมพี่ริว
8: 20คะแนน
6: ให้20เต็มเลยนะฮะ
8: พี่ริวตัวจริงต้องบ้องบ้องต้องเทสดี
6: เทสดี
5: ข้อสุดท้ายครับ
8: ริวจินแพทจิ
5: ต้อง
8: มีมาเทิร์นน่ารัก
6: อันนี้ปิดจบสวยเลยมีแม่ๆที่น่ารัก
9: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
11: กินโนสปูน
12: EFM on tour พร้อม3 4
13: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยก
14: FM on tour
15: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
13: อายก
15: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake งานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ๊อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมลัยกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
15: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
16: ในเวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นค่ะบอกว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นมีผู้ที่มีอายุ100ปีขึ้นไปเป็นจำนวน 17,677 คนนะคะซึ่งก็ทะลุจำนวน 100,000 คนเป็นครั้งแรกโดยตัวเลขนี้ค่ะมีการสร้างสถิติใหม่ติดต่อกันเป็นปีที่56นับตั้งแต่ปี2514และเพิ่มขึ้น 7,914 คนจากปีที่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะในจำนวนทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้หญิงประมาณ 88%ด้วยค่ะติดตามกันได้ใหม่ค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
14: EFM News
15: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
17: ชีวิตไม่ใช่สัญญาณไฟเขียวบางครั้งต้องรอจังหวะ
18: Inspiration
15: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
18: EFM Playlist Non-Stop
15: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูโฟร์ไมแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูโฟร์ไมแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
5: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
6: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคริเออร์แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
8: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
9: เรื่องของคนคุยก็มีเรื่องของการรายงานถ่ายรูปพ่ออ่ะสภาพแบบนอนติดเตียงก็เลยบอกว่าไม่ต้องส่งมาไม่น่าดูจนเราเข้าโรงพยาบาลเขาก็ถ่ายรูปเราที่อยู่บนเตียงก็เลยบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายเลยเขาคิดแบบนี้แล้วมันแปลกเขาก็จะสวนกลับมาว่าเรามีอคติคือเราจะตัดแล้วล่ะแต่แค่แบบเราอยากให้เขาเป็นคนที่เดินออกไปจากเราเราอุ้ยคนนี้ผ่านการเกามาแล้ว
10: เออนี่เป็นเครื่องเจียเหล็กเหรอฮะหรือว่าอะไรฮะจะต้องเกาจะต้องเหลาใครฮะ
9: เขาต้องดีขึ้นได้สิอย่างเงี้ย
10: แล้วเราเองเราก็ปูนนี้เราก็ควรจะรู้ว่าอันไหนเสียเวลาจะเอาคนอย่างเงี้ยมาอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงเหรอฮะ
11: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
11: EFM Playlist Non-Stop
12: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลาม
3: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาก๊อบกอบก๊อบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
4: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
5: เดี๋ยวมันก็ดีแน
4: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
5: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน
5: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
7: แค่สิบบาท
5: ดีนะ
6: Is that good
8: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันก็ต้องดีนะ
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะงานมหกรรมแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่23และการประชุมสุดยอดด้านธุรกิจและการลงทุนจีนอาเซียนที่นครนานนิงเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงเริ่มขึ้นแล้วนะคะก็มีผู้นำจีนและต่างประเทศนั้นเข้าร่วมอย่างคับคั่งค่ะทั้งนี้แล้วนะคะปีนี้ยังเป็นปีแรกค่ะที่ประเทศติมอร์เลสเตเข้าร่วมงานด้วยอย่างเป็นทางการในฐานะประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนและก็เป็นเจ้าภาพร่วมงานนี้ด้วยนะคะจึงนับเป็นครั้งแรกค่ะที่มีสมาชิกอาเซียนมารวมตัวกันที่นครนานนิงเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงครบทั้ง11ประเทศนะคะก็ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของเครือข่ายมิตรภาพค่ะติดตามกันได้ใหม่นะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Asset Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อย่าปล่อยให้คำว่าเดี๋ยวมาทำลายความฝันและความสำเร็จ

0: ัสดีวันจันทร์กินอาหารสำเร็จรูปบ่อยๆไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะอาหารเหล่านั้นมีสารปรุงแต่งจำนวนมากทางที่ดีเลือกกินอาหารที่ทำสดใหม่และผ่านกระบวนการปรุงที่ถูกต้องก็จะได้รับคุณประโยชน์มากกว่าค่ะ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
2: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคมสสสชวนภาคีเครือข่ายทั่วประเทศค่ะยกระดับงานบุญประเพณีปลอดเหล้าและก็ให้ปลอดภัยด้วยค่ะรองประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่1สสสบอกว่ากว่า20ปีของการขับเคลื่อนงานบุญประเพณีปลอดเหล้าทั้งสงกรานต์แข่งเรือบั้งไฟลอยกระทงกาชาดเทศกาลอาหารงานบุญงานศพและงานบวชสะท้อนถึงพลังของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการฟื้นคุณค่าของประเพณีและสร้างพื้นที่ปลอดภัยโดยปัจจุบันค่ะมีงานประเพณีปลอดเหล้าและงานเทศกาลขนาดใหญ่กว่า300งานทั่วประเทศหรือกว่า 70% ค่ะซึ่งก็มีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุความรุนแรงและความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยทั้งนี้แล้วค่ะเป้าหมายคือการเปลี่ยนจากพื้นที่รูปธรรมงานบุญประเพณีปลอดเหล้าสู่นโยบายทุกระดับสู่กติกาชุมชนเพื่อสร้างค่านิยมและธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคมทำให้การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมเพื่อให้งานบุญประเพณีเป็นพื้นที่แห่งความสุขปลอดภัยและเหมาะกับคนทุกช่วงทุกวัยค่ะติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ลาลาลาลาลาอย่าดูถูกก้าวเล็กๆเพราะทุกความสำเร็จเริ่มจากก้าวแรกเสมอ
6: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: จัด

0: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
1: กินโน้ตสปูน
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินโน้ตสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินโน้ตสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
0: ขนมเมลเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
1: กินโน้ตสปูน
3: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมค่ะเริ่มนำร่องรถไฟต้นแบบใช้หัวจากเอกชนตั้งเป้าเพิ่มขนส่งสินค้าทางรางค่ะจาก 2% เป็น 7% ค่ะทั้งนี้แล้วก็สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นร่วมกันในการขับเคลื่อนนโยบายปลดล็อกศักยภาพใหม่เพื่อการเติบโตเพิ่มศักยภาพรูปแบบการขนส่งจากทางถนนมาสู่การขนส่งทางรางนำของระบบรางมาใช้สนับสนุนภาคการผลิตการค้าและการส่งออกอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
5: ความพ่ายแพ้จะไม่มีวันสูญเปล่าถ้าเรารู้จักเอามาเป็นบทเรียน

0: สวัสดีวันจันทร์รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะ Vietjet Thailand นะคะทะยานสู่ New High ครึ่งแรกของปี69รายได้พุ่งถึง10,000 ล้านบาทก้าวข้ามจากช่วงก่อนโควิดในทุกมิติผู้โดยสารรวมกว่า 3.5 ล้านคนและ load factor สูงถึง 85% ขยายเน็ตเวิร์คเพิ่มถึง36เส้นทางรุกสู่ทศวรรษใหม่ด้วยการเติบโตครั้งใหญ่เตรียมขยายฝูงบินสู่39ลำในปี2570นี้นะคะตลอด10ปีที่ผ่านมาค่ะ Vietjet Thailandวางรากฐานการดำเนินงานไว้อย่างแข็งแกร่งและพร้อมเดินหน้าต่อยอดศักยภาพในระยะถัดไปผ่านการขยายฝูงบินเพิ่มความถี่และเดินหน้าลงทุนทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยีควบคู่กันไปด้วยเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติการมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้โดยสารและรองรับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
2: EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เส้นชัยไม่ได้อยู่แค่ปลายทางแต่อยู่ในทุกก้าวที่เราเดิน
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะกระทรวงคมนาคมค่ะเร่งขยายโครงข่ายเพื่อรองรับการเติบโตค่ะโดยโครงการรถไฟทางคู่ภาคอีสานคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์นะคะไม่เกินปี2570ค่ะขณะที่เส้นทางสายใต้จากชุมพรถึงสุไหงโกลกมีกำหนดแล้วเสร็จไม่เกินปี2573ค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News ยิ่งสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dryอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
5: ท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันส่วนชีวิตของเรานั้นก็เช่นกัน

0: สวัสดีวันจันทร์เติมความสดชื่นด้วยการกินผลไม้ที่ชอบขอให้เป็นวันที่ดีสดชื่นตลอดทั้งวันเลยนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค่ะบุคคลที่มีอายุมากที่สุดในญี่ปุ่นค่ะคือคุณคิชิโมโตะฟูโยะเป็นผู้หญิงวัย114ปีอาศัยอยู่ในกรุงเกียวโตนะคะเกิดเมื่อ20ธันวาคมปี2454มีรายงานว่าเธอนั้นยังคงใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติสามารถรับประทานอาหารและขยับร่างกายได้ด้วยตัวเองยามอยู่บนเตียงและก็มีผู้ชายด้วยนะคะที่มีอายุมากที่สุดในญี่ปุ่นก็คือคุณคาโตะฮิการุวัย112ปีอาศัยอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะเกิด2พฤษภาคมปี2457ค่ะแล้วเช่นเดียวกันค่ะเขายังคงพึ่งพาและดูแลตัวเองได้ดีรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในห้องพักของตัวเองได้ด้วยติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอุ้มมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
5: ทุกความพยายามมีค่าแม้ผลลัพธ์จะยังไม่มาก็ตาม
6: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแล

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: You know what it is? The Artists

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยก่อน

0: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตกิน

Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake Gamma พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่โซวาดย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานคร Skyward ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตมีนแบนที่ร้านแฮชเช่นเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุก

0: กินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: ขชาพาพาไปมู
2: ขชาพาพาไปมูบุกเมืองร้อยเอ็ดกราบขอพรหลวงพ่อสายทองเสริมเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและปัดเป่าโรคภัยพร้อมเสริมดวงหนุนดวงให้ชีวิตปังกับพระอาจารย์เด่นดวงในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
6: ไอคอนกรุงโป
7: คือย้อนกลับไปในช่วงที่ผมเรียนปีหนึ่งนะครับผมได้นัดแนะกับรุ่นพี่คนหนึ่งฮะว่าจะไปงานวันเกิดของแกโดยที่ผมเดินทางออกจากหอพักประมาณสักทุ่มกว่าครับผมสังเกตได้ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางตรงฝั่งซ้ายมือผมตอนนั้นผมสังเกตได้ว่าเพื่อนผมมันลักษณะของมันคือตกใจมากฮะช่วงจังหวะที่ผมกำลังจะเบี่ยงหลบผมได้ยินน้องคนนี้พูดประมาณว่าพี่ช่วยผมด้วยไม่เกินเสี้ยววินาทีผมหันหลังกลับมาปรากฏว่าคนนั้นหายไปครับผมจนไปถึงบ้านของรุ่นพี่คนนี้และบอกว่าที่มันเฮ้ยๆตอนที่ขี่รถ
8: นั่นคือ
7: มันเจอผู้ชายคนนั้นแต่มันไม่มีขา
9: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
10: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายเลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
11: EFM on tour พร้อม3 4
12: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกๆมาทั้งสิทธิ์ลองหน่อยทุกคนยก
13: ๆ EFM on tour
14: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
12: อยอมอยอมยอมยอม
14: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
15: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: อรุณสวัสดิ์เช้านี้ครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6 นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขก
8: รมชลประทานเตรียมระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังฝนตกหนักหลายจังหวัดในภาคเหนือเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ท้ายเขื่อนระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้น 0.50 ถึง 1.50 เมตรสักครู่กลับมาติดตามครับ
17: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
18: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
19: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
18: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
19: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
20: เติม

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้มีปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มขึ้นสูงขึ้นตามลำดับก่อนที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยทั้งนี้กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนไว้รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยจะพิจารณาปรับการเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.50 ถึง 1.50 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา21กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำอาชีพประมงและเป็นที่ระลึกสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพของชาวประมงไทยติดตามรายละเอียดกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
3: วันประมงแห่งชาติมีที่มาจากสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครทำหนังสือลงวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2525ถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมธีรสุรานนท์เสนอให้รัฐบาลกำหนดวันประมงแห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพและอาสาป้องกันประเทศทางด้านทะเลนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้กรมประมงได้พิจารณาว่าอาชีพการทำประมงเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้กับประเทศปีละมากมายอีกทั้งยังต้องเสี่ยงอันตรายในหน้าน้ำทั้งนี้ยังได้ทำหน้าที่ช่วยแจ้งข่าวสารทางทะเลที่อาจเป็นภัยอันตรายต่อประเทศให้กับหน่วยงานราชการทราบได้อย่างทันท่วงทีจึงจัดให้มีวันสำคัญนี้ขึ้นเพื่อเป็นการระลึกและเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพดังนั้นจึงมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6มิถุนายน2549กำหนดเปลี่ยนวันประมงแห่งชาติจากเดิม13เมษายนเป็น21กันยายนของทุกปีนอกจากนี้กิจกรรมในวันนี้ยังมีการปล่อยพันธุ์ปลาหายากเพื่อขยายพันธุ์ไปสู่แหล่งน้ำเป็นการส่งเสริมให้มีการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งในทะเลด้วยเพื่อเป็นการชดเชยสำหรับการที่เราทำการประมงมาตลอดทั้งปีการทำประมงนอกจากทำให้เราได้มีอาหารจากสัตว์น้ำยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยได้ใช้อาชีพนี้เลี้ยงดูครอบครัวชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
2: ต่อกันที่พยากรณ์อากาศวันนี้ครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตร
4: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่3มกราคม2516
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ลาลาลาลาลา
4: อย่าปล่อยให้ความกลัวเข้ามาแทนที่ความฝันของคุณ
5: EFM Morning MoodMusic start your day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้านและน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
6: เฮลโหลอรุณสวัสดิ์ยามเช้าคุณฟังชาว EFM ของเรานะครับเริ่มต้นวันใหม่แล้วก็เรียกว่าเป็นเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยกันด้วยนะฮะนี่คือ Morning Mood นะครับ Music Start Your Day วันนี้น้องพิมลานะครับไม่แน่ใจว่าลาเพราะว่าผลบอลอาร์เซนอลเมื่อ2วันที่แล้วหรือเปล่าแต่ว่าลาเรียบร้อยนะครับอยู่กับโซเซฟแทนคุณฟังช่วงของ6โมงเช้าแบบนี้นะครับจนไปถึง8โมงเลยมาส่งพลังงานดีๆไปด้วยกันนะครับหรือว่าอยากฟังเพลงไหนrequest มาบอกเราได้เลยนะครับที่ application airtime ฟังฟินนะครับมีส่งข้อความมาจริงๆ6โมงเช้าเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่ข้อความน้อยมากเลยและดีเจก็จะเหงานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบส่งมาเลยคุณฟังสวัสดีคุณคุณสุชาดาด้วยนะครับคุณแอนบอกว่าเจอกันอีกแล้วนานๆจะมาช่วงเช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาเติมมูดความสุขไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวช่วงต้นเนี่ยจะเป็น playlist แนวสบายๆมีจังหวะกันสักนิดนึง

เป็นหนึ่งซิงเกิลนะฮะจากโปรเจกต์ของ Geniverse ด้วยนะฮะที่เป็นการหยิบเอาเพลงฮิตในตำนานกลับมาร้องกันใหม่โดยศิลปินรุ่นใหม่นะครับแล้วก็รอบนี้เป็นมิสคอร์ที่ได้วง Good Mood มาร้องด้วยออริจินอลเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีในนามของพี่เนยซิโนริต้านะครับแต่ว่าอันเนี้ยก็จะเป็นเวอร์ชันที่มีความทั้งป๊อปแล้วก็มีความร็อกภายในตัวด้วยซึ่งตอนเนี้ยจำได้ว่าเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วผมไปกิจกรรมของ EFM on Tour แล้วก็เพิ่งค้นพบว่าน้องๆหลายคนใช้คำว่าหลายคนเพราะว่าทั้งคอเนี่ยร้องเพลงนี้ได้ไม่น่าเชื่อซึ่งเพลงนี้เอาจริงๆเนี่ยสมัยผมเด็กมากเลยนะไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับเอ้าเดี๋ยวมีรีเควสต์เข้ามาเนี่ยมีงานจากปมล.รออยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีงานจากน้องพิกซี่นะครับแต่ว่าชั่วโมงนี้ Music Start Your Day ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับอาหารแมวกินโน Real Meat Freestyle นะครับอร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freestyle จากเนื้อสัตว์แท้นะครับครบถ้วนคุณค่าสาร

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้านและน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว

ส่งท้ายกันนะฮะชั่วโมงแรกของเราด้วยงานจากวง Tree Man Down หูฟังกับข้างกันนะครับขอบคุณที่รีเควสต์มาฝากกันด้วยในช่วงเช้าตรงนี้ช่วงหน้าอยู่กันต่อนะคุณผู้ฟังครับใครที่รองานจากน้องเติ้ล First One อยู่กับกลิ่นฝนที่ช่วงนี้ต้องบอกว่าลุ้นทุกชั่วโมงว่าเราจะฝนตกน้ำท่วมกันหรือเปล่านะฮะรวมไปถึงซิงเกิลจากลง Last One ด้วยที่มีคนรีเควสต์ก็มาชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังด้วยกันนะครับชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับ Music Start Your Day ของเรากับอาหารแมวกินReal Meat Freestyle นะครับอร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freestyle จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารไปรษณีย์ไทยครับทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายทันทีส่งได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นจ้ะ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
3: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นวันด้วยการเขียน3งานที่ต้องทำให้จบในวันนี้แค่นี้สมองก็โฟกัสขึ้นแล้วครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: 1วัน1000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อน

0: เป็นสมาร์ทฮาร์ด
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: อยากแนะนำเลยว่าหาตัวเองไปก่อนได้เลยตอนนี้มันก็อาจจะมีบางคนที่เขารู้แล้วว่าจบมาเนี่ยเส้นทางอาชีพเขาอยากจะเป็นอะไรถ้าสมมติเรายังไม่รู้อะไรเงี้ยครับอยากให้ลอง explore ไปเรื่อยๆได้การแบบสำรวจอาชีพหรือการสมัครงานหรือการทำงานอะไรเงี้ยครับมันไม่มีอะไรสายไปปัจจุบันนี้เนี่ย internship มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ว เน้นการทำงานจริงๆเลยอย่างใน jobs DB ก็เหมือนกันเวลาเรารับนักศึกษาฝึกงานเข้ามาคือน้องเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งจะต้องทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่างๆจะมี performance review น่าจะได้แบบประสบ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกที่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อายอ
6: ร่วมทัวร์โดย Suntuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake งานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โบปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
7: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News. EFM News.
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 นกับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับกองทัพเรือสกัดขบวนการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ข้ามชาติบริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีจับผู้ต้องหา5รายสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
11: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
12: ้ย่าเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
11: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
12: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
13: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียว